0: แสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23จัดขึ้นอยู่นครหนานิงไทยเกี่ยมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น78ส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสโอลมต่อกองประสุมเผยแผ่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หา2030ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21หา22กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงรายรับที่มั่นคงเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม่นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเราต้องเร่งสุขโยกการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบอนธรรมะหากินของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสั่งตั้งกลุ่มผลิตหรือสหกรณ์สั่งส่องทางเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญที่สุดคือการซอกหาตลาดห้องหับและการสุญญอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมให้หลายขึ้น
2: การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงรับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอิงใส่ธรรมชาติกลุ่มกินภายในของครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวก็เข้าต้องได้เร่งสุกยุ่งการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นอุปทานเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวของต่อในโล่งหักฐานนำผ้าเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นเพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อมสหกรณ์สร้างช่องทางให้เจ้าเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องรับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมทุกแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมหลายขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1เป็นพรรคในรัฐโอกาสมาสนในระบบการเมืองตอนนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายสั่งเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่างเป็นต้นแผนพัฒนาเขตแคว้นบรรดาแล้วเศรษฐกิจต่างๆหรือเขตพัฒนาใหม่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรดานิคมอุตสาหกรรม
1: นายกรัฐมนตรีเน้นหนักเติมว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมโยงสุมสนสนบทและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเนื่องจากเส้นทางคือเส้นเลือดของการพัฒนาปัจจุบันเห็นว่าความยุ่งยากในการเข้าถึงเขตห่างไกลสกลีกยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางการไหลเวียนของสินค้าและการบริการพวกเราต้องสืบต่อลงทุนและระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางสนบทให้สามารถเที่ยวได้สองฤดูเคียงคู่กันนั้นการขยายตานางไฟฟ้าการสนองน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการขยายสัญญาณโทรคมนาคมและการสื่อสารเข้าสู่ชนบทแม้นมีความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาใหม่ๆได
0: ้วันที่22กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีไขกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81 ภายใต้หัวข้อฟื้นฟูความเสื่อมันบริหารการหันเปลี่ยนให้กลายเป็นองค์การสหประชาชาติที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนพร้อมทางได้เข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมและกิจกรรมต่างๆในระยะกองประชุมดังกล่าวในภาคเปิดกองประชุมประกอบมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้ต่างนาระดับสูงของบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกเข้าร่วมซึ่งในนั้นท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวปราศัยโดยได้ตีราคาสภาพการของโลกโดยเรียกร้องให้บรรดาประเทศเคารพกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายสากลปกป้องพลเรือนและหาประกันการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านความบ่เสมอภาพได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเงินสากลสนับสนุนการผ่อนผันหนี้สินและเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยเฉพาะให้แก้มยิงด้านวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้เรียกร้องให้เร่งรัดการหันเปลี่ยนออกจากการนำใช้เสื้อไฟฟอสซิลเพิ่มการสนองทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยกให้เห็นว่าเป็นอำนาจรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวและอาจสร้างความเสี่ยงถ้าหากขาดการคุ้มครองที่ดีและขาดความโปร่งใสฉะนั้นจึงเรียกร้องให้วงคณะสากลร่วมกันสร้างแผนการคุ้มครองความเสี่ยงด้าน AI และหาประกันให้ AI สามารถหับไส้มวลมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตให้มีสันติภาพความยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในโอกาสเดียวกันท่านคาลิเลอร์รามานประธานของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เน้นใส่7ด้านเนื้อในสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์การสหประชาชาติการรักษาสันติภาพและความปลอดภัยการปฏิรูปสภาความมั่นคงสหประชาชาติเร่งรัดการพัฒนาสิทธิมนุษย์และ AI การปรับปรุงการดำเนินงานของสหประชาชาติการส่งเสริมการร่วมมือแบบหอบด้านโดยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เคลื่อนไหวพบปะนอกรอบกับบรรดาคู่ห่วมตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศรูมานีอินโดนีเซียติมอร์เลสเตมองโกเลียและเกียร์กิสถานในการพบปะดังกล่าวได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าในวันเดียวกันตามการมอบหมายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพันธมิตรภาคพื้นอาเซียแปซิฟิกเป็นครั้งที่8ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญประวัติศาสตร์ในการสุขยูการหัวมือระหว่าง2องค์การจัดตั้งภาคพื้นกองประชุมได้ตกลงเพิ่มทวีการหัวมือในโครงเขตต่างๆเส้นการพัฒนาแบบยั่งยงการเสริมจอดเศรษฐกิจดิจิตอลและวัฒนธรรมพร้อมเดียวกันการเข้าร่วมของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามบทบาทอย่างตั้งหน้าและการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีสายพัวพันหัวมืออาเซียนพันธมิตรภาคพื้นแปซิฟิกกองประชุมครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีแผนจะขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ในวันที่26กันยานี้กองประชุมดังกล่าวจะสืบต่อดำเนินไปจนฮอดวันที่28กันยานี้จึงจะสำเร็จ
1: ในโอกาสที่ศูนย์กลางแนวรอสร้างชาติได้สมทบกับคณะกรรมการเวียกงานสนเผ่าแห่งชาติจีนจัดกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของสนเผ่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่22กันยานี้โดยการเป็นประธานห่วมของทานลาวเปาซงนวงไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวรอสร้างชาติและทานนางฝังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวมีคณะผู้แทนคณะกรรมการเวียกงานสนเผ่าแห่งชาติจีนคณะพักคณะประจำพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในศูนย์กลางแนวรอสร้างชาติผู้ต่างหน้าจากบรรณากระทรวงองค์การและนครหลวงวิจันทร์เข้าห่วมท่านนางฝังหงยกให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปี ท่านในฮู้ตื่มว่าประเทศจีนประกอบมี56ชนเผ่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ถือเวียกงานชนเผ่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของชาติและกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมขยายสายเผ่าพันธุ์อันเป็นมูลเสื้อของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนจีนลาวและเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานชนเผ่าซึ่งกันและกันในกองประชุมทานซู่เซาเหวินรองเลขาคณะพรรคและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนเผ่าตะเวนตกเสียงเหนือได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าแห่งชาติจีนซึ่งได้ยกให้เห็น4หัวข้อที่สำคัญเป็นต้นสภาพรวมของประเทศที่มีหลายชนเผ่าโดยได้กำหนด5ด้านที่เสื่อมเข้ากันและ4สิ่งรวมกันนโยบายเวียกงานชนเผ่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่โดยได้กำหนดภารกิจสำคัญ5ประการแนวคิดและการชี้นำของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการเสริมสร้างและปรับปรุงเวียกงานชนเผ่าที่เป็นแกนแท้โดยได้กำหนด12ต้องและการปกครองตามกฎหมายและการรับประกันการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าในระยะใหม่พร้อมกันนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นการร่วมมือกันก่อสร้างคูหวามเศรษฐกรรมลาวจีนจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำผิดคำเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาต่อเวียกงานดังกล่าวท่านลาวเปาซ่งนวงไซได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างยิ่งต่อคณะผู้แทนจีนที่ได้ให้การร่วมมือจัดกองประชุมครั้งนี้ท่ามกลางสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมืออันเป็นมูลเสื้อและการเป็นคู่ร่วมเศรษฐกรรมลาวจีนที่สองฝ่ายได้ร่วมกันสืบต่อเสริมขยายให้นับมือลึกซึ้งรอบด้านและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์ร่วมมืออันใกล้ชิดและสม่ำเสมอระหว่างคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาสตร์กับคณะกรรมการเวียกงานชนเผ่าแห่งชาติจีน
0: คณะพักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สุ่มใส่นำพาซี่น้ำจะตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางพักรัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวเยือนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการและผ่านขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดการการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันถึงวางออกแม่นได้เหตุอย่างสม่ำเสมอคณะภาคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเหตุให้สมาชิกภาคมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
3: คณะกรรมการกระทรวงและคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องการกอดการได้เผยแพร่ผลกว่าเสื่อมสูญเอกสารลับติดคำสั่งของรัฐกฎหมายรองรวมและเฉพาะในกฎหมายมาด้วยตามการสารสนเทศกฎหมายกวดการกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำร้องทุกข์ยุทธศาสตร์ต้านการสลายตำรวจบรรดาบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การตรวจการแห่งรัฐกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดำเนินการตรวจการของคณะตรวจการและคณะตรวจการข้อคิด
0: ท่านคำเผาวรรณวงศ์มีคำเห็นเตือนว่าคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซี่น้ำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยภาคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมืองโดยซุ่มใส่กวดกาตีราคาคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของตนให้แท้เหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการซี่นำเวียกงานติดตามกวดกาและแก้ไขสภาพหย่อท่อต่างๆภายในภาคอย่างเข้มงวด
1: พยาธิไอเฮวาหมู่แอฟริกาแม่นเสื้อพยาธิที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ถ้าหากคนได้สัมผัสกับสัตว์ที่เจ็บหรือตายด้วยพยาธิไอเฮวาหมู่แอฟริกาจะเป็นผู้นำเสื้อพยาธิไปแพร่กระจายไปสู่บ่อนอื่นและติดแปดใส่หมู่ได้เพื่อให้การระบาดของพยาธิขยายออกเป็นวงกว้างฉะนั้นจึงห้ามบ่ให้ฆ่าหรือคว้าสัตว์เจ็บหรือตายอย่างเด็ดขาดและต้องกำจัดซากสัตว์ตายตามหลักวิชาการ โดยการฝังดินหรือจุดเผาทิ่มผู้ที่ได้สัมผัสกับหมูเจ็บหรือตายด้วยพยาธินี้ต้องได้ทำความสะอาดห่างกายโดยการขาดเสื้อล้างมือด้วยเหล่า90อาบน้ำและซักเครื่องให้สะอาดท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเมื่อบดลมนิวาถึงว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาจะบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและเป็นภัยคมคู่ต่อการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้แต่งตั้งพนักงานวิชาการไปประจำอยู่บรรดาแขวงสำหรับแขวงที่ยังบ่ทันมีการระบาดของพยาธิแม่นต้องนำใช้มาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวด
4: พวกเฮาก็บ่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้สภาพการระบาดของพยาธินี้มันสิอยู่ซ้ำนี้บ่ปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังตีกระดานว่าจะกวดสำรวจมัดพวกเขาจึงได้แต่งคณะวิศการลงช่วยนี่เป็น6ทีมได้เด้ทีมนึงครับพี่ซอบ3แขก1ในบรรดาแข้งที่บ่ทันระบาดนี้มันให้แนะนำมาตรการป้องกันสกัดกันนี่อย่างเข้มงวดหมายความว่าเจ้าของฟาร์มนี่นะแล้วผู้ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ไข้ซีนนี่แม่นจะคันเคลื่อนย้ายอยู่ภายในเมืองนี่แม่นต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดหมายความมีการอนามัยมีการฆ่าเชื้อก่อนจะเข้าออกฟาร์มหรือเดี๋ยวนี้พวกเราได้กำชับไปฮอดโรงงานผลิตหัวอาหารสัตว์ในการเข้าออกของโรงงานหัวอาหารสัตว์นี้เพื่อเอาหัวอาหารไปส่งให้ฟาร์มไปอย่างต้องปฏิบัติมาตรการเข้มงวดมีการล้างลดค่าเสื้อลดพาหนะคนถึงเขาอันนี้พวกเราจะเร่งเสนอนั้นอันที่2สำหรับเขตแข็งที่มีความเสี่ยงนี่กระเทือพวกเราจัดกันเฝ้าระวังติดตามแพร่ไข้ซิดถ้าเขาว่าพบมีปรากฏการมีหมู่ป่วยหมู่บ่กินอาหารหรือมีการเจ็บหรือว่าล้มตายแม่นให้ฮีพรเอาตัวอย่างมากวดด้วนปัจจุบันและสำหรับแข้งที่มีการระบาดแล้วโดยเฉพาะแม่นบ้านแม่นเมืองที่มีการระบาดแม่นพวกเขาซุ่มใส่ควบคุมแก้ไขอันที่1และแม่นพวกเขาปิดนอกบริเวณนั้น2และแม่นปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธินั้นอยู่ในการฆ่าทำลายนี้พวกข้าพเจ้าก็บ่อยากปฏิบัติเต็มที่มันกระทบถึงเศรษฐกิจก็คือทรัพย์สินเงินคำของเจ้าของผู้สัตว์นั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นมาตรการที่ว่าจำเป็นถ้าเราบ่ตัดวงจรเดียวนั้นมันก็อาจจะแพร่ลามไปสู่ฟาร์มอื่นและหมู่บ้านอื่นเมืองอื่น
1: ท่านบัวหงคำหาได้ยังห้องมายังทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดและความร่วมมือในการจะตั้งปฏิบัติมาตรการในการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแจ้งการของคันเทิงอย่างเคร่งครัดยังห้องประชาชนพอค่าสาวขายในทุกภาคส่วนในสังคมจงบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและอย่าแตกตื่นจนเกินไปเพราะเสื้อพยาธิดังกล่าวบ่ได้เป็นภัยอันตรายโดยโกงต่อสุขภาพของคนและยังสามารถบริโภคสิ้นหมูได้ตามปกติถึงอย่างใดก็ตามในระยะนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคสิ้นหมูโดยการเลือกซื้อสิ้นหมูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเสื้อพยาธิเพื่อคุ้มครองเวียกงานการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขณะการท่องเที่ยวได้มีนิติกรรมสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นบ่อนอีกในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของเวียกงานการคุ้มครองการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ยกให้เห็นในกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามในแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงวิ่งจันทน์เมืองบดลมนิวากฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงเลขที่63ได้กำหนดเนื้อในที่สำคัญเป็นต้นการกำหนดเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวเงื่อนไขขออนุญาตดำเนินธุรกิจสิทธิ์และพันธะของผู้ดำเนินธุรกิจบรรดาข้อห้ามอื่น
5: ๆซึ่งสภาพปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี้คือการนำใส่พนักงานนำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานนำเที่ยวลาวมาอ้างสื่อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิทธิ์ติงใกล้นะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใส่การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบ่ เข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเหล่านั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปยู่ให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทั่วศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาช้างนอแฮดเกตลินบีหมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซได้ยังเห็นตื่มว่าเพื่อให้การคุ้มครองเรื่องงานการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยังมีดำรัสและข้อตกลงของรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเป็นต้นดำรัสว่าด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดำรัสว่าด้วยกองทุนการท่องเที่ยวดำรัสว่าด้วยการบันเทิงนอกนี้ยังมีข้อตกลงว่าด้วยสถานที่พักแฮมห้านอาหารธุรกิจการน้ำเที่ยวการคุ้มครองพนักงานน้ำเที่ยวธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวปลอดควันยาสูบข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และปรากฏการย่อท่อในคะแนนการท่องเที่ยวฉบับเลขที่404ทับวลลงวันที่15มิถุนายน2026
0: ต่อไปเสริญทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่24กันยาเวลา7โมงความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือเพราะมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ10ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง19หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิไม่ระวัง22หา32องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิไม่ระวัง24หา32องศาสลับแควงใช้สมบูรณ์อากาศเย็นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิไม่ระวัง17หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20หาส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา33องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่11กันยานี้กองประชุมแถลงข่าวปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้จัดขึ้นอยู่นครนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา5วันด้วยรูปแบบการเสื่อมโยง3พื้นที่จัดงานคือสถานที่รักนานนิงเขตชุมชนนานเอและสถานที่สำฮองนครกุ้ยลินมีเนื้อที่การวางแสดงทั้งหมด 170,000 ตารางเมตรได้เต้าโฮมวิสาหกิจ 3,432 แห่งจาก73ประเทศและเขตแคว้นเขาฮวมจำนวนผู้เข้าฮวมชมทั้ง3สถานที่ดังกล่าวมีหลายกว่า 350,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ในเขตวางแสดงพิเศษ AI อยู่เขตซุมซนหนานเอของงานวางแสดงครั้งนี้ได้บรรลุการความมือเกือบ100ฉบับรวมยอดมูลค่าประมาณ2ตื้อหยวนสกุลเงินจีนในนั้นมีการความมือกับอาเซียนหลายกว่า1ตื้อหยวนสำหรับงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่24ได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17หา21เดือนกันยาปี2017โดยแมนสิงคโปร์จะเป็นประเทศกิตติมศักดิ์
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเคียงคู่กับระยะผักบุญไหวพระจันทร์และวันซาจีนไกลจะหมุนเวียนมาถึงตลาดท่องเที่ยวของไทยเข้าสู่ระยะที่มีนักท่องเที่ยวจีนสั่งจองการออกเดินทางเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะการสั่งจองเที่ยวบินไปเกาะภูเก็ตของไทยได้เพิ่มขึ้น 78 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี 2005ในด้านเวลาผักอยู่หงแฮมการสั่งจอง7คืนขึ้นไปได้เพิ่มขึ้น 103 ส่วนห้อยการสั่งจองการท่องเที่ยวแบบหลายจุดหมายเพิ่มขึ้น 84 ส่วนห้อยโดยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและมีเอกลักษณ์พิเศษได้หับความสนใจหลายก่อนหน้านี้องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดคะเนว่าในระยะผักบุญไหวพระจันทร์และวันซาจีนคือนับแต่วันที่25กันยาหาวันที่7ตุลาคม2026จะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 250,000 คนเดินทางไปเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 24 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี 2025คาดว่าจะมีไหลหับด้านการท่องเที่ยวประมาณ 11 ตื้อ 500 ล้านบาทสกุลเงินไทยเพิ่มขึ้น 37 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี 2025ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณ มาวงไซและบัดหลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถท้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
8: ้แม่นแล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถท้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
9: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปังยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม

อากาศฮอตอบเอาหลายเมื่อวานนี้พอมาฮอตหัวค่ำเวลา19 โมงหาเช้าโมงก็มีลมเย็นพัดผ่านแล้วมาฮอตเมื่อคืนนี้เวลา23 โมงกลัวๆก็มีฝนตกเดี๋ยวน้อยหนึ่งเห็นอากาศนั้นเย็นลงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้องฟ้าครึ้มทั่วนครหลวงเวียงจันทร์สนาก็ขอให้เพิ่มควรระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดเจ็บเกิดเป็นได้ง่ายแต่มาเบื้องโดยรวมแล้วสภาพดินฟ้าอากาศนี้สำหรับฝนก็สิมันห้วยห้วยไปแล้วเอกบ่พอถ้าได้วันนี้บุญห่อเข้าสลากก็จะมาฮอดมาถึงซึ่งกงกับเมื่อวันเสาร์วันที่26ของเดือนกันยาทัพพระกระดกนะมื้อนี้13ค่ำแล้วมื้ออื่นก็14 15ก็ถึงมื้อวันเสาร์เรียกว่าเป็นบุญประเพณีบุญเข้าพรรษาแล้วก็มีบุญเข้าประดับดินบุญเข้าประดับดินก็มีบุญห่อเข้าสลากออกบุญเข้าห่อเข้าสลากแล้วก็ก้าวเข้าสู่บุญออกพรรษาปวารณาฉะนั้นมาเบื้องโดยรวมแล้วการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังบ่จะเป็นเขตทงเพียงเขตพูดดอยเขตทางไกลศอกลีกล้วนแล้วแต่แสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเนื่องสู่การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติปวงชนของพวกเขาได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งไปจัดตั้งไปพันขยายในปัจจุบันนี้ก็คือการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุเสียดานเวียงการ3สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกี่ยมเงินการต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามที่พรรคประชาชนปฏิวัติเราได้กำหนดไว้อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งทำให้กระดบที่ทั่วปวงสละกับพวกเขาจะต้องได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายภาครัฐได้ทุ่มเทตื่นหอนอันมหาศาลเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำเฟดกรอบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการพันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์และท่านสามารถรับฟังได้หลายช่องทางฟังได้กระดบนะบ่ว่าจะเป็นคลื่น AMหรือว่าคลื่น FM คลื่น FM คลื่นใน 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นตลอดถึงท่านเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานที่ขับรถใหญ่ท่านสามารถเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะก่อนจะถึงสำนักงานองค์การก่อนจะฮอดกระทรวงหรือว่าบ่อนที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานท่านสามารถติดตามรับฟังหรือว่าท่านที่จะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลเอิ้นว่า Facebook Radio National Lao ที่กำลังออกอากาศรายงานสดหรือว่าไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพที่กำลังดำเนินในการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังสภาพเส้นทางหรือว่าความแออัดถนนหนทางแต่ละจุดแต่ละบอนตลอดถึงการสร้างสาพัฒนารายงานไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพราะว่าพวกเขาจะเป็นขั้วต่อเหตุให้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้ครับการพัฒนาทว่าทางรายการพวกเขาทว่าท่านผู้ฟังหากบ่แจ้งผลการรับฟังบ่แจ้งเกี่ยวกับสภาพการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทางรายการพวกเขาก็บ่สามารถจะเก็บกำได้ทุกจุดทุกบอนเพื่อเป็นการรายงานทว่าการรายงานออกไปแล้วบางเทื่อก็อาจจะเห็นผลไวบางเทื่ออาจจะเห็นผลระยะยาวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งอยากให้ปวงสลอกับพวกเขานั้นแจ้งผลการรับฟังเกี่ยวกับสภาพการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติแต่ว่าขอให้ถือความเป็นจริงทั้งฝ่ายกระบนาและโดยรวมแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้การก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรก็กำลังดำเนินและกำลังมีความจุบจ้าวห้าวหันเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานสิ่งสำคัญผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคนั่นแหละจะต้องเป็นหัวจักรลักแรงผู้เป็นหัวจักรลักแรงหัวหน้านำพาต้องมีความกระตือรือร้นมีความห้าวหันก่อนมหาชนหรือว่าไอ้น้องพนักงานทั่วไปสิ่งสำคัญในเมื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและการฝึกฝนการล่อหลอมทางด้านในคิดจิตใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตลอดถึงการศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคมันเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในสภาพปัจจุบันนี้ต้องได้ถือเอาเวียกงานนี้เป็นปัญหาต้นต่อและหิบด่วนเพราะว่าพรรครัฐบาลก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานพนักงานในทุกประเภทพรรคได้ให้ทัศนะว่าพนักงานเป็นก้อนทุนอันประเสริฐของพรรคของประชาชนพนักงานเป็นผู้ตัดสินผลได้ผลเสียการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายและระเบียบของรัฐฉะนั้นในพฤติกรรมตัวจริงได้แสดงให้เห็นว่าพนักงานเป็นผู้เผยแพร่ศึกษาพรมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้เก็บกำรวบรวมรายงานส่งแสงและค้นคว้าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆบ่ว่าจะอยู่ในคงเขตงานใดก็ตามหรืออ่อนหรือซ่าหรือไวมีประสิทธิผลหรือบ่นั้นแม่นขึ้นกับพนักงานเป็นผู้ตัดสินดังนั้นสมาชิกพรรคพนักงานก่อนอื่นหมดต้องยกสูงคุณสมบัติทินธรรมปฏิบัติของพนักงานสมาชิกพรรคบำรุงลักมั่นแนวคิดกรรมสีบตำหนิวิจารณ์ปรากฏการณ์โยธอของลัทธิเอกชนถ้าหากว่าพนักงานบ่ทันเสื้อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคแล้วแนวใดก็บ่สามารถอธิบายแนวทางแผนนโยบายของพรรคโฆษณาส่วนเสื้อมหาชนและปลุกระดมมหาชนได้เหล่านี้เป็นต้นดังฉะนั้นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคแม่นทวนไฟเยียงทางในการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานพนักงานของพรรคทั้งแม่นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทันแถวพนักงานให้ตอบสนองกับความเห็นของต้องการของการปฏิวัติในแต่ละระยะผ่านพฤติกรรมตัวจริงของการปฏิวัติบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติล้วนแล้วแต่ได้ยืนยันว่าพนักงานแม่นมีบทบาทสำคัญที่สุดในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของพรรคเขานั้นพนักงานเป็นขอดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตัดสินไสยชนะหรือการประสัยของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเขาเพราะว่าพนักงานเป็นสิ่งตัดสินทุกอย่างการจัดตั้งจะได้ดีก็ต้องมีคนที่ดีการจัดตั้งจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีคนที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันย้อนแนวนั้นพรรคจึงได้เอาใจใส่ไกลสิทธิแท้และให้ความสำคัญต่อการศึกษาพรมพนักงานซึ่งแสดงออกอยู่ในบทโอลมกองประชุมครบคณะของบริหารงานส่วนกลางพรรคครั้งที่2สมัยที่4ประธานไกลสอนภูมิหารได้เว้าถึงพนักงานการนำว่าผ
ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างหอบด้านเพื่อให้สมาชิกผู้อื่นเป็นแบบอย่างสิ่งที่ควรหลีกเว้นให้ในคงเขตคุณสมบัติถิ่นธรรมปฏิวัติแม่นปากหวานดังน้ำอ้อยใจสมดับบักนาวความว่าบ่สอดคล้องกับการกระทำมีตะโกนสนาคุณสมบัติถิ่นธรรมแบบน้ำเต่าเป่าตักเตือนสั่งสอนแต่ผู้อื่นต้องเฮ็ดแบบนั่นต้องเฮ็ดแบบนี้แต่ตนเองสัมผัสบ่เป็นแบบอย่างเรานี่เป็นต้นจากนั้นอยู่ในกองประชุมครบคณะครั้งที่7ของคณะบรรณาการส่วนกลางพรรคสมัยที่4ปี1989นั้นประธานไกสอนพรหมวิหารได้ว่าว่าการสร้างพนักงานบ่อิงใส่ความเพียงพอต้องการของหน้าที่การเมืองของตนดังนั้นคะแนนการสิ่งสำคัญจำเป็นจำนวนหนึ่งจึงขาดพนักงานเช่นว่าคะแนนการกสิกรรมปะไม้คะแนนการที่ยังบ่ทันมีความจำเป็นผัดได้สร้างพนักงานขึ้นแล้วเช่นว่าคะแนนทางรถไฟพร้อมเดียวกันนั้นก็บ่ทันเอาใจใส่สร้างพนักงานเทคนิคกรรมกรสำนักงานที่แทบเหมาะกับความเพียงพอต้องการในปัจจุบันการบำรุงพนักงานว่ารวมแล้วแม้ยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีบ่ทันมีแผนการกำหนดรวมทางการก่อสร้างบำรุงอยู่ภายในได้ตั้งประเทศการสร้างพนักงานยังบ่ทันติดพันกับพฤติกรรมด้วยเหตุนั้นพนักงานของพวกเขามีหลายอันยังอ่อนซึ่งเหตุให้ประสิทธิผลของเวียกงานมีการจำกัดทางด้านความรู้ทางด้านความสามารถการกำหนดแนวทางแผนนโยบายของพรรคบ่ทันนักเรียนการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังอ่อนบ่ค่อยติดแท้กับตัวจริงติดแทดมหาชนห่างเหินจากหากฐานเฮ็ดให้เวียกงานผิวเผินพอแล้วมือแล้ววันการจัดวางนำใส่พนักงานยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีนำใส่บ่ทันถูกตามวิสาเฉพาะส่วนหลายพนักงานวิสาเฉพาะบางคงเขตเวียกงานยังเฮ็ดได้น้อยฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้พนักงานมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันที่แท้จริงและฮู้เต้าห่มอยู่แขนงการส่วนกลางอยู่ท้องถิ่นต่างๆในหากฐานแม่นมีน้อยด้วยเหตุนั้นต้องเอาใจใส่ก็สร้างศึกษาพรมพนักงานสมาชิกพรรคในกันต่างๆขั้นแห่งการทางด้านนักการเมืองแนวคิดความรู้ความสามารถแบบวิธีการเฮ็ดเวียกบทเรียนและพฤติกรรมของพวกเขายังยืนให้เห็นแจ้งเลยว่าแนวทางแผนนโยบายของพรรคจะถูกต้องปันได้ก็ตามถ้าพนักงานสมาชิกพรรคขาดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อนำพาและจัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นก็จะมีเพียงแต่อยู่ในหน้าเจียเท่านั้นฉะนั้นต้องเอาใจใส่ต่อเวียกงานก่อสร้างและฝึกฝนอบรมพนักงานสมาชิกพรรคเพื่อตอบสนองความมีความต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานตลอดไปโดยเฉพาะในแม่นทันเถียวพนักงานนำพาลักเลงในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเองการและทันแถวพนักงานอยู่หากฐานสำหรับพนักงานไม่พนักงานนุ่มต้องสร้างเงื่อนไขเพื่อให้พนักงานนุ่มได้เอาใจใส่ฝึกฝนล่อหลอมอยู่ในเวียกงานตัวจริงติดแท้ทากฐานติดแท้กับมหาชนสำหรับพนักงานง่ายรูปของพวกเขาปัจจุบันนี้มีอันพิษเขวและบ่หลายก็น้อยในการนำใส่พนักงานใหม่ยังบ่ทันสร้างเงื่อนไขให้เขาเจ้าลงหากฐานลงตัวจริงและเอาตัวเสื่อมเข้าในกระบวนการแต่นี้ต่อไปต้องถือปัญหาสำคัญอันนึงพนักงานที่ได้รับการก่อสร้างอยู่โรงเรียนทางภายในได้ต่างประเทศนั้นเมื่อเขาเจ้าเรียนจบไปแล้วก็ต้องมีการซับซ้อนให้เขาเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นหักฐาน 2-3 ปีก่อนต้องจัดวางซับซ้อนให้ถูกกับแขนงวิชาที่เขาเจ้าเรียนมาฉะนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้น้ำใจฟุดเฟื่องปฏิวัติในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งได้หลุดลงบกตือรือร้นขึ้นแต่ก่อนแสดงออกในความบ่ตั้งใจฝึกฝนและหล่อมตนเองฮักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยสงครามขาดความห้าวหันความเป็นแบบอย่างนำหน้าขี้คานคนคิดขี้คานห้ำเหียนขาดการซอกโฮห้ำเหียนอันใหม่ยิ่งไปกว่านั้นมีจำนวนหนึ่งอีกสะพัดเสียธาตุขาดคนเมามัวแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่บ่ชอบทำเกิดมีแนวคิดซ่อลาดบังหลวงกินสินบนเล่นนำแต่เงินคำปล่อยปะหน้าที่เวียกงานหรือติดแปดพญาตอัญญสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห้องเป็นใหญ่ถึงความเปลี่ยนความตายให้ดีของประชาชนเพื่อเฮ็ดให้ลัทธิมักกะเรนินแนวคิดไกสอนพรหมวิหารเป็นพื้นฐานเป็นเข็มชี้ทิศแนวทางในการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคเฮาได้ค้นคว้าและหันเป็นรายละเอียดโดยผ่านเนื้อในกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งมหอดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้ว่าว่าสำหรับพนักงานที่เรียนจบวิชาเฉพาะสั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทั่วทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมักกะเรนินอุดมการปฏิวัติน้ำใจฮักษาจิตใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าพนักงานอาวุโสบำนาญหรือว่าพนักงานอาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุบลอยในเปลวไฟปฏิวัติแห่งการต่อสู้จงตั้งหน้าศึกษาอบรมขยายมูลเสื้ออันเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดความนักแน่นของตนประกอบส่วนในการศึกษาผมจิตใจหักษาดเพียงเสื้อทัศนะหลักมั่นปฏิวัติให้แก่สาวนุ่มเยาวชนเป็นคันทุงเต้าหอมความสมัครีในคงเขตพนักงานและประชาชนเล่านี้เป็นตนฉะนั้นอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคได้ว่าว่า
พรรคเฮาแม่นมีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติท่าแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสก้าวหน้ามีมานะจิตฝึกฝนและหล่อมตนเองดุมั่นคนคว้าห้ำเหียนยกระดับในทุกด้านอย่างบ่หยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะในยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นหมดเป็นต้องศึกษาพรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกห้องห้ามเหียนให้มีความรู้ความสามารถมีแบบแผนวิธีการคิดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้ความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมาร์กเรนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกอันต่างๆเพราะว่าพนักงานผู้ที่แม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมากออกผลเพื่อ นำเอาการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตลอดไปเวลาในรายการเหลือเพียงแต่9นาทีก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้ากันหนึ่งในนั้นหลักๆก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าก็เมื่อนี้หลายผู้สมควรทำเฟดกระดบนะอันดับต้นๆก็จากทางลิซ่าสอนมณีเพิ่นว่ารับฟังปกติด้วยอาจารย์สอบเพียงคำฮักเสียงได้สัญญาณแจ้งดีอุดรศรีสุวรรณทองเพิ่นก็ถามข่าวถามข่าวผู้จะทำรายการบุญปันรับฟังเป็นประจำพร้อมด้วยการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข็งเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีทองฟ้าแจ่มแจ้งใสดีตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้ขอสมพรปรารถนาติดตามทุกมื้อเพิ่นว่านี่ก็สอนสุพรรณอยู่อุดมไซสอนสุพรรณสอนสุพรรณทางอุดมไซบ้านนาสารเช้ามื้อนี้อากาศเย็นมีหมอกหลายจากสั้นสมวยฝนยังตกเล็กน้อยวงศิลป์วงอินคําสวมเสื้อได้อาจารย์สอบแพกกำฮักแล้วก็สมฤทธิ์นี่เพิ่นมารับฟังจากเมืองไสสถานอากาศแจ้งดีอันนี้จากเวียงศรีเด็กการนี้มีเนื้อในดีเพียงที่เปิดเริ่มต้นมวลหลายบ่ฮู้ชื่อเพลงแต่บ่ฮู้ชื่อเพลงเด้ได้เด้ออาจารย์เพิ่นฟังทุกมื้อเพลงบุญคุณพักเนาะเพลงที่เปิดเบื้องต้นและนี่จากอันจิน่าบอนีอยู่ทางเสมเหนือตอนเช้านี้อากาศเย็นและมีหมอกหลายแล้วก็เป็ดไผบูรณ์ถ้าฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักบุญฐานถ้าฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ทางเมืองดาเลเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายและมีฝนและมีลมเย็นสดชื่นแล้วก็ฟอร์ดนี่ฟังเสียงชัดเจนดีอากาศทางเมืองดักจึงแขวงเสกองเริ่มหนาวแล้วพิษสมัยนี่เพิ่นว่ารับฟังปกติได้บทเรียนหลายอย่างที่ฟังในการนี้พอดาวเฮืองนี่เสนอเดินทางเลยว่าฉันอยู่ทางหลักสาวคำเกิดอากาศฟ้าแดดฟ้าลมได้สองสามมือเรียนแล้วอากาศดีอยู่ทางหลักสาวแล้วก็สมหมายนี่รับฟังจากพวกเราสมเสยจัดรายการได้ดีหลายแล้วก็คำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งดีหลายและกามาริสาบอนีเพิ่งมาฟังได้สารการนี้อยู่พร้อมด้วยสีทองร้อนถ้าฟังได้บทเรียนหลายในการนี้สายบุญถอมเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็บุญรองจากบุญรองเวียงวันคำตะแสงน้ำยุก็ฟังในการนี้อยู่บัวสุกไซสุมผุยเป็นว่าจากตาแสงลองแวนเมืองสำเหนือสุมเสยจัดในการได้ดีหลายอันนี้เพิ่นว่าอันดับต้มเฮ็ดถนนก่อนพ่ออย่างเช่นนี่เพิ่นว่าติดตามเป็นประจำอาจารย์บรรยายได้ละเอียดดีหลายอันดับแรกเพิ่นว่าอยากให้อ๋อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพิ่นว่าเสียงสำคัญในการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางไปมาสะดวกสบายเนื่องจากว่าแขกไปไทยมาและอันนี้จากเมืองละครเพลงแขวงสระวันอากาศเริ่มหนาวแล้ว
ดาวเพชรนี่ก็ว่ารับฟังอยู่ทางเสียงขวงเมืองคูนอากาศดีหลายหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นทําเป็นครบญาติท่านได้ฟังของเมื่อคมซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผ่นกำฮักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพร้อมด้วยทาวนวิเศษ4ได้สุขสวัสดิ์สุขสนิทในสร้างควบคุมเสียงพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่าย

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูการผลิตข้าวนาปีและพืชฤดูฝนของสาวกสิกรของเฮาบางท่านก็แม่นกำลังแต่งอยู่กับกินระมัดระวังเรื่องของการใช้ฟืนใช้ไฟแต่งอยู่กับกินแล้วให้ดับให้มอดคักแน่ก่อนจะไปเฮ็ดเวียกทางอื่นเนาะไปแข่งโคกันนี้ก็ต้องได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะการผลิตนี่กับเพื่อเห็นอะไรเนาะให้การผลิตนะคะมักผลดีต้องได้รักษาสุขภาพนั่นก็คือป้องกันเนาะบ่ให้ยุงมากัดนั่นแหละพยาธิไข้เลือดออกกำลังระบาดอยู่ท่านผู้ฟังต้องได้มีสติป้องกันเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการปลูกสลีนี่แหละรายทานผลิตเข้าบริหารผลสำเร็จปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆกับบริหารผลสำเร็จลองมาปลูกสลีให้เป็นสินค้าลองเบิ่งสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวได้เช่นเดียวกันเนาะนั่นก็คือการปลูกสลีให้ได้รับผลผลิตสูงมีคุณภาพสิ่งสำคัญเป็นการคัดเลือกแนวพันธุ์ที่ดีอันนี้จะมีเทคนิคการคัดเลือกคืออะไรอย่าลืมติดตามฟังจากทางรายการมื้อนี้พบฮ้อกันทำอิฐฟังเพลงจากทางรายการก่อน
0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ได้มนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้ในรายการทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเฮามาฟังเนาะสําหรับท่านที่คิดอยากจะปลูกสลีไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าต้องมีเทคนิคในการคัดเลือกแนวพันธุ์ที่ดีเพื่อให้ได้รับผลผลิตสูงมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดจําหน่ายสลีหั้นเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ว่าให้ผลผลิตสูงแล้วก็ปรับตัวได้อยู่ในบ่งกว้างเนาะถ้าเทียบใส่พืชธัญญาหารชนิดอื่นๆเป็นโอกาสที่ดีอยู่ในการเพิ่มการปลูกสลีให้หลายขึ้นอยู่ในลาวพวกเฮาโดยนําใช้การปลูกแบบเกษตรซุ่มเพื่อแทนจากการทางป่าเฮ็ดไห่เข้านอกจากนั้นหั้นสลีก็ยังสามารถปลูกอยู่ในพื้นที่สุลประทานบ่อนที่ว่าเคยปลูกเข้านาปีผลผลิตสาลีอยู่ในลาวพวกเฮาประมาณ1ล้านตนจากเนื้อที่ซ่องเซนเฮกตาร์เนาะจากสมรรถภาพ5ตนต่อเฮกตาร์นอกจากนั้นท่านก็ยังมีสาลีว่านประมาณ 80,000 ตนที่ปลูกอยู่ในลาวพวกเฮาเพราะว่าสาลีแม่นนําใช้สําหรับผลิตหัวอาหารสัตว์โดยเฉพาะแม่นสัตว์ปีกและสัตว์ประเภทอื่นๆอยู่ในลาวโรงงานผลิตว่าอาหารสัตว์นั่นก็คือส่วนใหญ่แม่นตั้งอยู่นครหลวงวิงจันทน์สากสิกรสามารถขายผลผลิตสลีทั้งอยู่ภายในเมืองและก็ส่งออกแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังอยู่ในราคาสลีก็ถือว่าบ่ค่อยปกติซึ่งมันเฮ็ดให้สากสิกรบ่มีความเชื่อมั่นการขึ้นลงของราคาสลีก็แม่นสาเหตุมาจากพ่อค้าภายในท้องถิ่นและก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมกันนั้นท่านก็ยังมีกลุ่มส่งออกสลีที่ว่าครอบคลุมราคาของสลีเองเพราะฉะนั้นท่านสาวกสิกรจะต้องได้จัดตั้งกลุ่มผลิตเนาะเพื่อเฮ็ดให้มีบทบาทอยู่ในตลาดและก็ต่อรองราคาได้และภาครัฐจะอำนวยความสะดวกอยู่ในการจัดตั้งกลุ่มการผลิตการผลิตสลีแบบเกษตรซุ่มระบบการผลิตสลีที่ว่ามั่นคงส่วนใหญ่ก็แม่นผลิตอยู่ภายใต้เขตที่มีสุลประทานหรือว่าเขตที่มีปริมาณน้ำฝนที่แท้เหมาะทางทุ่งเพียงภูดอยและการนำใช้แนวพันธุ์ปรับปรุงที่ว่าปรับตัวได้ดีและก็มีการจัดการที่ดีนั่นก็คือนำใช้เม็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระยะห่างโครงการปลูกที่เหมาะสมการใส่ฝุ่นให้เพียงพอแล้วก็หดน้ำเพียงพอเสียหญ้าและควบคุมพยาธิแมงไม้ทั้งหมดนี้ท่านก็แม่นมีความจำเป็นหลายเนาะสำหรับท่านที่คิดอยากจะปลูกสลีเพื่อยกสมรรถภาพของสลีให้สูงและก็มีความยืนยงการนำใช้แนวพันธุ์สลีปรับปรุงนี้จะมีเทคนิคในการนำใช้ขึ้นในแดงเอาไว้ลังจากพวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก็เลยจึงฟังนำกันตื่ม
0: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
3: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ูป้ามีจะมาได้ใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
1: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เบิกบานมนต์สื่อกับเสียงพิงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเฮามาฟังเทคนิคการคัดเลือกแนวพันธุ์ที่ดีเนาะเพื่อท่านจะได้ปลูกสลีให้เป็นสินค้ามีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดการนำใส่แนวพันธุ์สลีปรับปรุงอันนี้การนำใส่ปุ๋นที่มีคุณภาพก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงการผลิตสลีสาวกสิกรสามารถซื้อเม็ดพันธุ์ส่งเสริมหรือว่าเม็ดพันธุ์ที่เก็บหักซ่าไว้เองที่มีคุณภาพดีเม็ดพันธุ์ของแนวพันธุ์ปรับปรุงอันนี้จะต้องเป็นเม็ดพันธุ์ที่ว่าบริสุทธิ์เนาะบ่มีสิ่งเจือปนปราศจากเชื้อราและแมงไม้แล้วก็ต้องเป็นเม็ดที่ว่าแข็งแรงนั่นก็คือเม็ดเต็มซีและก็เม็ดตองใหญ่ขนาดเดียวกันบ่มีห้อยแตกอันนี้คือเทคนิคอยู่ในการคัดเลือกเม็ดพันธุ์สลีที่ดีเนาะเพื่อนำไปปลูกให้ได้รับผลผลิตสูงและการปลูกเม็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์และก็มีคุณภาพดีหั่นจะเฮ็ดให้ความงอกดีสม่ำเสมอและการเจริญเติบโตก็แข็งแรงดีเท่ากันท่านผู้ฟังการใส่เม็ดพันธุ์ที่ว่ามีคุณภาพสูงอย่างเฮ็ดให้บ่มีต้นตายแข็งแรงแล้วก็ถือว่ากันกับหญ้าได้เนาะแล้วก็ยกสมรรถภาพให้เพิ่มขึ้น5/5การเกี่ยมดินแบบอนุรักษ์ดินและน้ำอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่สาวกสิกรพวกเขาต้องได้เอาใจใส่บอนที่ว่ามีพื้นที่หาเพียงการปลูกสลีอยู่ในพื้นที่หาเพียงนั้นจะต้องได้ไถขาดปรับหน้าดินให้เพียงยกคู่แล้วก็เฮ็ดห้องโดยนำไซขนหรือว่ากลจักก็ได้อันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละท่านแต่ละครอบครัวที่มีเนาะอันนี้พวกเฮาคู่นั้นก็แม่นควรมีขนาดประมาณสูงนี่ก็แม่น50 ซม.กว้าง60 ซม.เพื่อเฮ็ดให้การระบายน้ำออกได้ดีโดยเฉพาะอยู่ในเวลามีฝนตกแห้งสำหรับการเกี่ยมดินอยู่ในพื้นที่ค่อยสันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่อีกเพราะว่าอันนี้พวกเราควรมีการปลูกหญ้าตัดแล้วค่อยสันของหน้าดินแล้วปลูกสลีวางกลางแถวหญ้าการปลูกหญ้ากว้างแล้วคอยสั่นของหน้าดินหั่นอันนี้แม่นจะช่วยหลุดพ้นการสอดเจือนของสันหน้าดินที่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วก็นอกจากนี้หั่นเป็นการหลุดพ้นการไล่ผ่านของน้ำฝนในเวลามีฝนตกแล้วก็ช่วยยืดน้ำอยู่ในดินไว้อีกเพื่อเห็นให้ผลผลิตของสลีมีความยืนยงถึงจะปลูกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีก็ตามเนาะอันนี้พวกเราต้องได้มีเทคนิคที่ดีอยู่ในการปลูกสลีจึงจะได้รับผลผลิตสูงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโดยเฉพาะอันนี้ถ้าท่านคิดอยากจะปลูกสลีให้เป็นสินค้าต้องได้รู้จักเทคนิคการปลูกที่ดีและก็แน่นอนอีกเนาะเพื่อเฮ็ดให้การผลิตสลีของท่านได้รับผลสำเร็จกลายเป็นครอบครัวตัวแบบเนาะกลายเป็นผู้ผลิตที่ดีสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากใดเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการฮอนี่ฮันได้หมดแล้วเวลาในรายการยังบ่ลายจะให้ทานได้เบิกบานมนต์สื่อกับเสียงเพียงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
4: ไปบ่
5: ว่าหยังล่ะ
4: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
5: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เครื่องไรเครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
2: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสวัสดีบรรยากาศทุกทานอนุรักษ์รัตวันหับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญยังเป็นของพี่น้องโมดทุกคนเนาะขอบใจเด้อที่เปิดวิทยุมาเนาะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีรายการกบเฮากับมีหลากหลายรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวที่ออกอากาศเนาะทางระบบ AM แด FM 137 MHz และระบบ FM 94.3 MHz ที่ขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวเนาะจนกว่าจะปิดสถานีอยู่เคียงข้างสาวผู้ออกให้งานอยู่ในปัจจุบันหลังสู่ฟ้าหน้าสุดินก็ขอให้อดทนก็แล้วกันเนาะแดดทนฝนสู่หนาวพันผ่าฤดูกาลกับปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันสิ่งสำคัญที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเนาะมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะหวังว่าบรรยากาศนั้นคงจะสุขภาพดีพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวียกงานในมื้อนี้หรือบ่ท่านผู้ฟังเฮ็ดเวียกนี่ตั้งแต่เช้ามาจนกว่าจะถึงเวลา 16:00-17:00 ตามแต่หน้าเวียกของแต่ละคนที่ว่าแตกต่างกันไปเนาะบางคนปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน7มื้อเต็มท่านผู้ฟังเป็นต้นแม่นสาวกสิกรให้นาหัวส่วนกุบเฮาบ่หรือว่า

ก็ดีเทือต้องได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะสิ่งใดดีแล้วเสริมต่อให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆคิดดีทำดีท่านผู้ฟังเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องเนาะแล้วชีวิตจะดี

0: จำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: บ่ว่าจะเป็นระยะใดๆอยู่เป็นแห่งใจมีรายการคือเก่าในรายการครบเฮาท่านผู้ฟังหาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สัญญาณคงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะอยู่กับอนุรักษ์1ชั่วโมงเป็นประจำบรรดาท่านที่ติดตามหาฟังอยู่เปิดวิทยุมาตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่ไขสถานีอย่าลืมมามีหลากหลายรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวให้ท่านได้รับฟังทั้งข้อมูลและข่าวสารนอกจากนั้นผู้ใดที่ต้องการอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกบริษัททางห้างหัวหน่วยธุรกิจหรือผู้เฮ็ดธุรกิจห้างห้านต่างๆนี่นะผลิตภัณฑ์สินค้าใดท่านอยากให้สังคมอยากให้ทุกคนในสังคมรับรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านให้พวกเขาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ดังนั้นติดต่อผู้พันที่ห้องการวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวในมงรัฐการได้ท่านผู้ฟังตั้งอยู่บ้านเสียงยืนนอกข้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี่แหละรายงานนี้มีรายการยังฟังรายการของพวกเราอยู่หรือบ่ยังอยู่น้ำกันหรือบ่มีรายการอย่าลืม1ชั่วโมงเป็นประจำเนาะอยู่น้ำกันยาวๆทุกมื้อซึ่งว่ากับมีข้อมูลข่าวสารแด่เพลงก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งบรรณาเนาะแห้งใจทรงให้ผู้ที่ยังสู้นาทีเวียกงานอยู่อย่าท้อถอยเดิมมีรายการบางคนว่าโอ้จะแม่นถูกเด้เนาะมีการจมว่าแต่บ่ให้ตำคอยน้อยใจเนาะเมื่อนี้ถูกได้เมื่อหน้าอาจจะหังมีได้ขอเพียงแต่เฮามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างประกอบอาชีพบ่ต้องติท่านผู้ฟังเฮ็ดโลดเนาะด้วยเหือแห้งสติปัญญาของเฮานี่แหละเฮ็ดตามเงื่อนไขความสามารถของเฮาความดุมานนั้นบ่เคยเฮ็ดให้ไผอดตายแน่นอนเนาะสิ่งที่จะอดตายก็คือความขี้ค้านมักง่ายท่านผู้ฟังซึ่งสุภาษิตที่กล่าวไว้ยังใช้ได้ตลอดเวลาก็คือบ่ให้ติเงินหน่อยบ่ให้คอยวาสนาสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าบ่เกิดขึ้นนั้นก็คือโชคชะตาวาสนาถูกหวยบ่6โตบ่5โต4โตหรือว่าได้เงินแบบบังเอิญมันยากที่สุดในรายการหรือว่ามันอาจจะเป็นไปบ่ได้เลยสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้หรือว่าต้องได้ก็คือการเฮ็ดด้วยเหือแห้งสติปัญญาของเฮาการออกแห่งงานนี่แหละท่านผู้ฟังการประกอบอาชีพแต่สิ่งสำคัญที่สุดเน้นมีรายการไว้นั่นก็คือประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มั่นเทียงและก็ต้องบนความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองนะ

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ฝากตอนเสียงเพลงในบรรยากาศที่หลายคนหาฟังรายการคบเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะวางวาคงจะสร้างความสุขสำราญให้แก่เมรายการผู้ที่ติดตามหาฟังอยู่บ่ว่าจะหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามเนาะสัญญาณไปฮอดไปถึงวางวาคงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะขอบใจที่เป็นมิตรรายการติดตามหาฟังอยู่ในปัจจุบันและยามวังกี้นี่โอ้ลมมิตรรายการเนาะเอาความจริงมาเว้าสู่กันฟังการประกอบอาชีพกับมิไลทางเลือกอยู่ดอกทันผู้ฟังตามเงื่อนไขของเฮาเนาะขอเพียงแต่บ่เป็นคนขี้ข้านบ่มักง่ายบ่นอนตื่นสวยบ่รวยแต่ความนอนได้ให้รวยอันอื่นซะรวยทรัพย์สินเงินค้ำรวยน้ำใจก็ได้เนาะและยันนี้มาเว้าสู่กันฟังพร้อมใจกันเป็นเจ้าการและเอาใจใส่ป้องกันไฟใหม่ล้ำปาเป็นการแลกเปลี่ยนเว้าสู่มิตรและการได้หาฟังเนาะและยันนี้อาจจะบ่แม่นระดูแรงหรือแม่นระดูแรงอาจจะแม่นระดูฝนหรือย้ำหนาวกระตามเนาะเว้าสู่กันฟังให้ความหูถ้าว่าตกสู่ระดูแรงย้ำใดต้องได้ช่วยกันป้องกันไฟใหม่ลามป่าให้ได้ได้ทันผู้ฟังดังที่เฮาฮู้นำกันแล้วว่าการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟใหม่ลามป่าที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศของแต่ละปีนั้นได้กลายเป็นภัยคุ้มคู่ต่อทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ต้องได้เพิ่มทวีสกัดกั้นและคุ้มครองอย่างเอาจริงเอาจังหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังถ้าว่าก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีไฟไหม้ล้ำป่าอยู่หลายเขตหนึ่งในนั้นก็แม่นป่าสงวนแห่งชาติที่ได้สร้างความเสียหายแห่งแก่เนื้อที่ป่าไม้หลายสมควรดังนั้นเพื่อบ่ให้เกิดมีปรากฏการณ์แบบซ้ำเก่าหรือว่าเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกภาคส่วนก็ต้องได้เอาใจใส่ป้องกันน้ำกันเนาะตั้งแต่หัวทีเลยท่านผู้ฟังถ้าว่าตกสู่ระดูแรงพวกเขาบ่อยากได้ยินข่าวว่าไฟไหม้อยู่เขตนั้นเขตนี้เป็นป่าไม้ธรรมชาติที่เป็นหน่วยผู้ได้ท่านผู้ฟังไฟไหม้ไปหมดเนาะทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสสาวาสิ่งลมหายตายจากไปหมดอันนี้น่าเสียดายที่สุดเนาะเฮาก็ต้องได้ปลูกปักรักษาเสือกันเฮ็ดแนวใดธรรมชาติจะอยู่นําเฮาไปดุนๆเฮาก็เอื้ออิงธรรมชาติธรรมชาติก็เอื้ออิงคนดังนั้นถ้าว่ามีการพัวพันมีการอาศัยซึ่งกันและกันแบบนี้เฮาก็ต้องได้รักษาเสือกันได้ถ้าว่ามีการจุดหญ้าเพื่อทําการผลิตเฮาก็ต้องได้ติดตามเบิ่งว่าไฟดับมอดหรือยังถ้าว่ายังบ่ดับบ่มอดแบบนี้ก็ต้องได้เอาน้ํามามอดให้ดีให้คักแน่ก่อนออกจากไร่นาหัวสวนไปเนาะบางคนนี่จุดหญ้าตอนหัวแล้งจุดแล้วปล่อยป่าไปเลยคนนี่กลับเข้ามาเหือนพี่อันนี้อันตรายที่สุดเนาะเวลาที่มันใหม่ไปแล้วบ่ฮู้ว่ามันจะใหม่เกาะติดลุกลามไปฮอดไสถ้าว่ายังเมินเสยบ่เอาหัวใส่ใจซาแบบนี้ทรัพยากรธรรมชาติก็แม่นมนุษย์นี่แหละที่จะเป็นผู้ทำลายผลกระทบกะจะย้อนกลับคืนมาหามนุษย์เฮามาถึกไทเฮาเจ้าค่อยนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะก็คือเกิดมีน้ำท่วมมีภัยแห้งแล้งมีหนาวมีฝุ่นตกหลายอันนี้เป็นภัยธรรมชาติที่สะท้อนกลับขึ้นมาหามนุษย์เฮาย้อนมนุษย์เป็นผู้กระทำเองท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาช่วยกันปลูกปักรักษาธรรมชาติให้แบบสมบูรณ์ยืนยงนำพวกเฮาตลอดไปนี่เฮาจะได้สูบดมอากาศที่บริสุทธิ์มีน้ำใสตลอดปีฝนถูกต้องตามฤดูกาลชาวไร่นาหัวสวนก็ได้ทำการผลิตได้อันนี้ความอุดมสมบูรณ์กะจะคืนมาท่านผู้ฟังตอนนี้มาขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำใส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ข้ามาอยู่กับรายการครอบเฮาท่านผู้ฟังอนุรักษ์ดำเนินรายการในปัจจุบันเนาะให้ความสุขสำราญได้ให้ข้อมูลโอ้ล้มกันไปน้ำมีรายการอย่าลืมเนาะพร้อมใจกันเป็นเจ้าการและเอาใจใส่ป้องกันไฟใหม่ลามป่าเมื่อตกสู่ละดูแรงบางปีนี่มีไฟใหม่ลามป่าเป็นเขตใหม่เป็นหน่วยภูไปท่านผู้ฟังลุกลามไปหลายหน่วยภูความเอาเนื้อที่ดินนี่ก็หลายเฮกตาร์เนาะซึ่งว่าความให้แห้งนี่ก็เฮ็ดให้ทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสาสาวาสิ่งล้มหายตายไปทรัพยากรที่เป็นแรงธรรมะหากินของพ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นอาจจะเก็บพักคักนอบ่หรือว่าเอื้ออิงธรรมชาติหาเครื่องปลาของดงเพื่อมาเป็นอาหารเนาะถ้าว่าไปใหม่ไปแล้วมันก็บ่มีได้ท่านผู้ฟังเนาะผลสะท้อนกลับคืนมากับแม่นประชาชนในท้องถิ่นถูกผลกระทบซึ่งว่าปัจจุบันป่าไม้ลาวกำลังลดน้อยถอยลงอย่างไวฟ้าอันนี้ก็สร้างความกังวลใจว่าพวกเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายอันโด่งดังนั้นได้ป่อก็คือเป้าหมายที่ผ่านมาที่พรรคและรัฐบาลของพวกเราตั้งเป้าเอาไว้ท่านผู้ฟังต้องมีเนื้อที่ป่าไม้ปลูกหุ่มในขอบเขตทั่วประเทศแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วก็ย้อนสีมือของมนุษย์เองเพราะว่าจะเป็นการจุดหญ้าแบบซาซายไฟใหม่ลุกลามไปเป็นไม้ป่าไม้ป่าสงวนไปเลยว่ามีการตัดต้นไม้แบบซาซายอันนี้ต้องเรียกห้องทุกคนในสังคมเติมถ้าว่าผู้ใดพบเห็นเนาะการจุดหญ้าหรือว่าจุดขี้เหญ้าแบบซาซายที่จะก่อให้เกิดไฟใหม่ลำป่าหรือมีการตัดต้นไม้แบบซาซายตัดต้นไม้ที่บ่ถูกต้องก็ต้องได้รายงานแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคืออำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

0: ม่รู้เป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
3: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
4: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ทักทายบรรยากาศเป็นประจำเนาะยังอยู่น้ำกันหรือป้อท่านผู้ฟังเป็นระยะท้ายๆของทางรายการเสียงเพลงในรายการมอบให้หวังว่าคงจะสร้างความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านบ่หลายก่อคงหน่อยเนาะติดตามหาฟังอยู่ในปัจจุบันเป็นเพลงลูกทงบ้านนาบางคนนี่โอ้ถือใจแท้ๆเลยเนาะเพลงลูกทงบ้านนานี่เป็นเสียงเพลงที่สามารถผ่อนคลายความอิดความเมื่อยได้หวังว่ามื้อนี้คงเต็มอิ่มกับการหาฟังรายการของพวกเฮาเนาะแล้วก็ต้องขอขอบใจบรรยากาศหลายๆที่อยู่นำการตั้งแต่ต้นรายการมาขอขอบใจหลายๆท่านผู้ฟังมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

พันกับการพัฒนาประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านขอต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการห้องผู้ภูมิยิงซึ่งทางรายการจะมาพบกับมีรายการประจำทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา 9:30 น 10:00 นท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนทั้งชาติพร้อมจะตั้งปันกระยายมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวอย่างเป็นขบวนการก้องขวงไปพร้อมกับสาธารณรัฐทุกท่านก็พร้อมจะตั้งปฏิบัติมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนยิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ด้วยการหันเป็นแผนงานโครงการของตนให้เทศมอสอดคล้องกับแต่ละของเขตและการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติที่อยู่ในความทราบของสาธารณรัฐลาวให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ท่านผู้ฟังการจะตั้งปฏิบัติแผนงานเกี่ยวกับแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงแม้นถือคำพูดว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุสันติภาพและความวัฒนธรรมถาวรในภาคพื้นอาเซียนมาแต่โดดนานแล้วบัด

และพัฒนาความก้าวหน้าความวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในทุกระดับด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางเศร้ามิงลาวภายใต้โครงการพันกระยายแผนงานเรียกงานแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงสนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชียประจำสปป.ลาวและรัฐบาลนิวซีแลนด์ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในมื้อนี้รายงานธรรมินของทางรายการนั้นนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางเศร้ามิงลาวจัดพิธีมอบหับใบยังยืนหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025จากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับฝึกอบรมครูฝึกโฆษณาการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่คณะหบิซ้อมการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางเศร้ามิงลาวสำหรับระยะที่2ของทางรายการนั้นทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังบทเกี่ยวกับอาชญากรรมการฆ่ามนุษย์ท่านอย่าลืมติดตามรับฟังแต่ทำดีๆเชิญท่านมนต์ซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เอานางไปใส่มาบ่เห็นกันดนแล้วได้เนาะตั้งแต่ตัวเกิดลูก
1: โอ้เฮาไปตลาดซื้อแนวเฮ็ดกินแล้งกับซื้อเครื่องใช้ของลูกหน่อยนึงกําลังสิมาเฮือนี่ล่ะ
0: เอาลูกไผเอาลูกให้โตแล้วบัดนี
1: ้พวกเฮาแล้วเอาลูกท่าอยู่เฮือนพอดีเราเลิกเวียกมาแล้วก็มาเอาลูกเปลี่ยนเฮาพอให้เฮาได้พักผ่อนแล้วออกมาซื้อเครื่อง
0: คือได้ยินว่าแล้งนี่ห้องการผัวเฮากับห้องการผัวโตนัดเตะบาดน้ํากันผัวโตบ่ไปซั่นบ
1: ่บ่ไปตั้งแต่เฮาเกิดลูกแล้วก็บ่ค่อยไปสังสรรค์ทางใดเลิกเวียกแล้วก็เฝ้ากับเฮือนเอาลูกซวยเฮาบางเทื่อแล้วเห็นเฮาเมื่อยหลายแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหรือเฮ็ดเวียกเฮือนแทนเฮาแล้วว่าเฮาเอาลูกเบิ่งลูกหมดมือแล้วอันใดที่เราเฮ็ดได้แล้วก็จะซวย
0: โธ่โตขึ้นได้ผัวดีแท้บางคนปล่อยให้เมียเอาลูกคนเดียวแล้วยังปล่อยเฮ็ดเวียกเฮือนนําอีกซ้ําบ่นําบางเทื่อก็กินเหล้าเมากลับมาก็มาให้เมียบ่คิดถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของเมียเลย
1: แม่นบ่บาดผัวเฮาบ่เคยเว้าแฮงหรือให้ด่าเฮาจักเทื่อตั้งแต่แต่งดองกันมาถึงว่าเราสิยุ่งยากซําใดก็ตามแล้วให้เกียรติเฮาเสมอเราบ่เคยจมเวลาที่ต้องเบิ่งลูกแทนเฮาหรือเฮ็ดเวียกเฮือนแล้วว่าทุกคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันมีปัญหาหยังก็ต้องช่วยกันแก้ไขจึงจะเห็นให้ครอบครัวมีความสุข
0: อิสาตัวเด้เนาะได้ผัวดีและมีครอบครัวผาสุขแบบนี
1: ้โอ้ยบ่ต้องอิสาดอกไผๆก็มีครอบครัวที่มีความสุขได้ถ้าผัวและเมียมีความเข้าใจกันให้เกียรติกันช่วยเหลือกันในทุกเรื่องช่วยกันสร้างช่วยกันซาบ่ทําให้จิตใจกันด้วยคําเว้าหรือการกระทําใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวเพียงเท่านี้ครอบครัวก็มีความผาสุกแล้วล่ะ
0: แม่นความโตได้เนาะเอาล่ะเฮาไปกันเด้อเมื่อหน้าจะไปลิ้นน้ําอยู่เฮือน
1: ได้ส่วนผัวตัวไปนําเด้อโชคดีเด้อผัว
0: โชคดีเช่นกันเด้อนาง
1: ครอบครัวจะมีความผาสุกถ้าปราศจากความทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางสหพันธ์หญิงลาวและสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากร UNFPA
2: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะทำอิฐของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางซาวมิงลาวจัดพิธีมอบหับใบยังยืนหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025จากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับฝึกอบรมครูฝึกโฆษณาการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้สอบการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซาวมิงลาวแต่ทำอิฐนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางซาวมิงลาวจัดพิธีมอบหับใบยังยืนหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025เสิร์ชหาท่านฟังนำกันเลยท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ศูนย์กลางซาวมิงลาวได้จัดพิธีมอบหับใบยังยืนหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ให้หน่วยผักหักฐานกงจักช่วยเวียกของศูนย์กลางซาวมิงลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของสหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวมิงลาวมีคณะบริหารงานภาคคณะหน่วยภาคหักฐาน

กม0โครงการกองเลขาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่ละเด็กสถาบันการเงินจุลภาคที่หับเงินฝากเพื่อพัฒนาแม่หญิงและครอบครัวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านบทสรุปตีราคาผลการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งหนักแน่นประจำปี2025ซึ่งระยะพันมาคณะพรรคคณะนำก็คือคณะหน่วยพรรคแต่ละพรรคส่วนได้เอาใจใส่ศึกษาโครงการเมืองนครให้สมาชิกพรรคอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้สมาชิกพรรคภายในหน่วยพรรครู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีความอุ่นเอียงทุนเพียงมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีแนวคิดการเมืองนักแน่นมีความเป็นเอกภาพต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในระยะใหม่หลังจากนั้นได้มอบไปยังยืนเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ให้10หน่วยพรรคบรรดากงจักรโซเวียตที่ขึ้นกับศูนย์กลางซาวฮามิงลาวโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้สหายเลขาคณะบริหารงานพรรคได้โอ้ล้มให้ทิศทางซึ่งสหายได้แสดงความย่องยอสมเชยต่อการนำพาซี่นำของคณะหน่วยพรรคภาคฐานทั้ง10หน่วยพรรคที่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองสามารถสร้างและสืบต่อรักษามุ่นเสื้อเป็นหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นไว้ได้อีกสมัยพร้อมนี้ก็เน้นให้คณะพรรคก็คือคณะหน่วยพรรคภาคฐานแต่ละหน่วยสืบต่อเอาใจใส่เวียกงานศึกษาโครงการเมืองนักคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นมีความสามัคคีเป็นเอกภาพกันในทุกหน้าที่เวียกงานสร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกแบบแผนดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพใหม่และพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติแผนการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นในต่อหน้าให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางซ้อมยิงลาวจัดพิธีมอบหับใบยังยืนหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ท่านผู้ฟังบัดนี้มาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับฝึกอบรมครูฝึกโฆษณาการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก้คณะรับผิดชอบการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซ้อมยิงลาวเชิญท่านรับฟังนำกันเลยท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้คณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซ้อมยิงลาวจัดฝึกอบรมครูฝึกโฆษณาการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่คณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซ้อมยิงลาวให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดโดยท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์ของประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซ้อมยิงลาวของประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเข้าร่วมมีต่างหน้าคณะกรมคณะแผนกและผู้รับผิดชอบเรียกป้องกันปัญหายาเสพติดจากโครงการกรมศูนย์โครงการกองเลขาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่ละเด็กกงจักรซอยเวียกศูนย์กลางซ้อมยิงลาวพร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกจากโครงการกวดกาและควบคุมยาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์ได้กล่าวเปิดพิธีซึ่งบางตอนได้กล่าวว่าการจัดศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานก็คือคณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซ้อมยิงลาวให้มีความรับผู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานต้านและสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสามารถโฆษณาป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่แม่หญิงและเด็กผ่านสื่อของศูนย์กลางซ้อมยิงลาวและยูซุมซนได้อย่างทั่วถึงในเวลาฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังกัน

แผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดวิธีการเฮ็ดโฆษณากฎหมายว่าด้วยยาเสพติดและนิติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการเตรียมบทโฆษณาของแต่ละภาคส่วนเพื่อฝึกปฏิบัติตัวจริงที่ท่านได้รับฟังท่านไปนั้นแม่นข่าวเกี่ยวกับฝึกอบรมครูฝึกโฆษณาการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่คณะผู้สอบจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์กลางซ่อมยิงแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมามวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะที่2ของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังบทเกี่ยวกับอาชญากรรมการฆ่ามนุษย์เชิญท่านรับฟังกันเลยท่านผู้ฟังการฆ่ามนุษย์มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะแม้นการตัวยั่วหลอกลวงการซื้อจ้างจบอ่อยของนายหน้า

ยเฉพาะในวัฒนธรรมอาซีและฐานในซีให้เห็นว่าผู้เข้าข้างจากการฆ่ามนุษย์ที่ถูกบังคับเพื่อฆ่าประเวณีกลายเป็นโสเภณีหรือผู้ที่ทางเพศแม้นต้องการระยะเวลาพอสมควรในการฟื้นฟูทางด้านจิตใจและทางกายที่เขาเจ้าพัวประเสริฐอยู่ทั้งต้องการใช้เวลาเพื่อตัดสินและกำหนดโชคชะตาในอนาคต

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลานาทีของทางรายการก็ใกล้จบลงแล้วก่อนจากทางรายการมีเสียงเพลงมอบส่งท้ายแด่มิตรรายการทุกท่านเมื่อเสียงเพลงสุดลงผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานรายการห้องฮู้ภูมิยิงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดแด่มิตรรายการทุกท่านขอขอบใจสบายดี

ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 50:30 น.

0: ทำดียากยิ่งเทเนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาการเงินปุกกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อโมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทักเพลงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ
1: ์เวลา 10:00 น. 10:30 น.
0: ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพกรคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรม
1: ต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
0: ซ่องฮู้วัฒนธรรมทางด้านวัตถุของชนเผ่าฮารักอยู่แขวงอัตตปือหอหลักเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นมรดกของชาติเคียงคู่กับวัฒนธรรมทางด้านจิตใจและสังคมแล้วชนเผ่าฮารักอยู่แขวงอัตตปือยังมีวัฒนธรรมทางด้านวัตถุที่มีความหลากหลายเป็นต้นแมนคุณลักษณะเกี่ยวกับบ้านและเฮือนวิธีโศกสถานที่ตั้งบ้านเมื่อมีการจิบเป็นหรือการขาดเขินทางด้านที่ดินธรรมะหากินของชนเผ่าฮารักมีความเสื่อว่าเป็นย้อนที่อยู่อาศัยฉะนั้นเขาเจ้าจึงมีความต้องการอยากยกย้ายไปสู่สถานที่แห่งใหม่จึงต้องมีการปรึกษาหารือกันภายในบ้านเจ้าบ้านจึงเต้าโฮมกันเพื่อปรึกษาหารือโศกสถานที่ดำรงชีวิตแห่งใหม่ให้เหมาะสมกับสถานที่อยู่เดิมมีการแต่งตั้งผู้ต่างหน้าของบ้าน 3-4 คนพร้อมทั้งเจ้าบ้านเป็นผู้พาไปเฮ็ดพิธีและการเลือกมืองามย้ำดีแม่นมือ8คำแฮมหรือขึ้นเดือนยีเดือนเจียงก็ได้แต่คล้ำเดือน5ห้ามบ่ให้ไปเด็ดขาดการไปซอกสถานที่ที่เหมาะสมให้เล็งไซบอนมีแม่น้ำลำเซมีดินทำการผลิตในเวลาที่ไปซอกสถานที่แม่นต้องไปตนแรง 3-4 โมงแรงบ่จำกัดเมื่อเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเหมาะสมแล้วจึงหมายไว้ด้วยการทางและว่าวนำต้นไม้เพื่อโคมาอยู่อาศัยบนนี้หลังจากสำเร็จพิธีแล้วก็พากันเมื่อเฮือนเมื่อบ้านเดิมเพื่อติดตามความฝันถ้าฝันดีก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าฝันบ่ดีก็ย้ายไปซอกสถานที่ใหม่ถ้าฝันดีแม่นฝันเห็นเครื่องปลูกของฝั่งที่มีผลฝันเห็นป่าเห็นปูน้ำลายและอื่นแต่กรณีฝันบ่ดีแม่นฝันเห็นข่าสัตว์งัวควายไฟไหม้ป่าสัตว์ป่ามาซนก็ไปซอกสถานที่แห่งใหม่ในกรณีฝันดีแล้วเจ้าบ้านก็เต้าโฮมเพื่อปรึกษาหารือเห็นว่าจะไปทางป่าใดมือใดก็พากันไปให้มีผู้ต่างหน้าแต่ละครอบครัวเพื่อจะซอกสถานที่ตั้งเฮือนของแต่ละครอบครัวเมื่อทางป่าสำเร็จก็ปะให้มันแห้งแล้วก็จูดการซอกสถานที่ตั้งบ้านถือว่าสำเร็จตามการบอกเล่าของเฒ่าแก่อาวุโสบ้านดักเฮียดเมืองซานไซแขวงอัตตปือหลังจากนั้นโกแมนปลูกเฮือนได้เมื่อซอกสถานที่ตั้งบ้านได้แล้วเจ้าบ้านก็เอิ้นประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะปลูกสร้างเฮือนจึงให้แต่ละครอบครัวไปซอกสถานที่ตั้งเฮือนของไผ่ลาวโดยจะเลือกมือ8คำจะเป็นแฮมหรือขึ้นก็ได้เมื่อมีความพร้อมก็พากันห่างหาคะเกียมเครื่องเฮือนเพื่อจะปลูกเฮือนลักษณะการตั้งบ้านแม่นตั้งตามความใกล้ชิดอยู่ใกล้กันระหว่างญาติพี่น้องเมื่อชนเผ่าฮารักโศกได้สถานที่ตั้งบ้านได้แล้วแต่ละครอบครัวก็จะโศกหาสถานที่ตั้งเฮือนของตนซึ่งเริ่มจากการเบิ่งด้วยตาเปล่าว่าบ่อนที่ตนเองมักอยากจะปลูกสร้างเฮือนอยู่บ่อนนี้ลักษณะเฮือนของชนเผ่าฮารักแม้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าที่มีรูปลักษณะคล้ายคือเฮือนสะเพาเป็นเฮือนห่านไม้สำหรับการเลือกสนิทไม้ชนเผ่าฮารักอยู่แขวงอัตตปือแต่ก่อนแม้นเลือกเอาเฉพาะไม้แปลกไม้เปื่อยเฉพาะเฮ็ดเสาเฮือนไม้เป็นแม่นเอาไม้เปื่อยปูด้วยไม้เป็นหรือ ฝากแอมด้วยฝ่าไม่เหี้ยไม่เป็นการเลือกเอาไม้ก็เลือกด้วยความพิธีพิถันเซนไม่ซื้อบุมีตำหนิถึกใจจึงเอาถ้าบ่ได้ดังใจก็บ่เอาเซนไม่ปลายกุดไม่ที่มีน้ำอยู่ในลำต้นเวลาตัดมีน้ำไหลออกมาเสื่องเอื้อนว่าไม่น้ำตาไหลไม่ตัดเวลาล้มเองแล้วต้องบ่ไปข้างอยู่ต้นอื่นหรือข้างอยู่ต่อที่ตัดหรือเมื่อเฮาตัดแล้วล้มไปบ่ถูกทิศทางที่คิดไว้ไม่แคมน้ำเอื้อนว่าไม่แยงเงาไม่ล้มข้ามทางทุกอย่างเป็นไปตามความเสื่อถือเมื่อกะเกียมไม่สำเร็จแล้วก็เลือกมือปุ๊กสั่งเซ็นเลือกเอามือแปดคำขึ้นหรือแฮมก็ได้และเวลาจะไปปุ๊กสร้างแม่นต้นแรงต้องเอาเสาลงหนึ่งต้นก่อนและมือต่อมาจึงดำเนินการปุ๊กสร้างถ้ามีพิธีกรรมต่างๆเซ็นการคลำบ้านจำเป็นต้องได้พากันตัดฝดไม้พร้อมทั้งเอาน้ำเต้ามาวางไว้ตันทางบ่ให้คนนอกบ้านที่อยู่ใกล้เคียงห้ามบ่ให้เข้าบ้านถ้ามีคนภายนอกเข้ามาคลำบ้าน3มื้อ3คืนและถ้ามีคนเข้าบ้านจำต้องปรับไม้ใส่คืนค่าใส่จ่ายที่ได้เฮ็ดไปนั่นเช่นหมูไก่เล่นอื่นพิธีกรรมนั่นคืนตามการบอกเราของเฒ่าแก่อาวุโสอยู่บ้านดักเฮียดเมืองซานทรายแขวงอัตปือส่วนการคลำบ้านก็จะต้องเอาฝดไม้มาหมัดไว้เสาเฮือนนอกเพื่อเป็นการเตือนและห้ามบ่ให้คนนอกเข้าเฮือนที่มีการคลำเฮือนส่วนเผ่าฮารักอยู่แขวงอัตปือมีเครื่องนุ่งห่มเอย่องที่เป็นเอกลักษณ์ของส่วนเผ่าตนเองเป็นต้นแม่ยิงแม่นุ่งสิ้นลงหุ่มหัดเอิกแทนเสื้อถ้าอากาศหนาวจึงมีแพมาห่มก้าวผมมาทั้งหน้าบองหูใส่ตั้งการใส่ตั้งแม่นต้องใส่ให้หูหูใหญ่แต่บ่ให้ใหญ่คือกับส้นเผาเบาใส่เกือบไม่แม่ยิงส้นเผาหาหลักหู้ตำหูกเท้าใหม่เพื่อเป็นสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้านำส่วนเผ่าอื่นส่วนผู้ชายแม่นุ่งกระเตี้ยวบองหูตัดแข้วจงผมยาวและเก้าผมไว้ทางงอนใส่เกือบไม้และโตมาได้เฮ็ดเกือบจากยางรถฮอดปัจจุบันเห็นว่าส่วนเผ่าฮารักมีการเปลี่ยนแปลงมนุ่งถือแบบทั่วไปที่ซอกซื้อตามตลาดแต่ยังอนุรักษ์รักษาการตำหูกเท้าใหม่ได้ดีที่เสนอผ่านไปนั่นโกแมนซอกฮู้วัฒนธรรมทางด้านวัตถุของชนเผ่าฮาลักอยู่แขวงอัตปือ

0: เลียนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ลุงขาวระยะนี้ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครกินหลายแล้วนี่เป็นเม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกับลุงหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอะไรท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
2: เที่ยวซุ้มมหานาทีสี่พันดอนดินเด่นสวยงามภาคใต้หากบรรดาท่านมีโอกาสได้ไปแขวงจำปาสักบัวว่าจะไปเวียกงานทางรัฐการไปท่องเที่ยวเป็นคณะหรือแบบครอบครัวก็คงจะบ่พลาดที่จะไปเที่ยวซุ้มน้ำตกตาดโคนประเบงเที่ยวซุ้มเขตมหานาทีสี่พันดอนที่เป็นเกาะดอนน้อยใหญ่บนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคใต้เขตมหานาทีสี่พันดอนเป็นเรื่องราวขานตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองลาวซึ่งนับแต่โดนพักกรรมเมืองจำปาสักจนไปฮอดดอนซุ่มล้วนแต่มีตำนานพื้นเมืองลาวเล่ากันมาหลายเซนคนเป็นต้นเรื่องโดนนางลุงและโดนนางลอยเรื่องส่งบ่าวสาวลงเฮือลงคนพะเพิงในจำนวนก็โดนที่เก่าว่าเป็นสี่พันโดนนั่นนับทั้งโดนน้อยและใหญ่เซนโดนที่มีคุ้นอาศัยอยู่ที่ใส่เลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและโดนที่ฟูหรือพ่นน้ำแต่ยามแล้งตามการสำรวจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดนที่มีประชาชนอาศัยตั้งบ้านเฮือนอยู่มีทั้งหมด364โดนซึ่งโดนที่ใหญ่กว่าหมู่ก็แม่นโดนคงมี20กว่าบ้านถัดมาก็มีโดนเบงหรือว่าโดนซุ่มโดนลบปาดีโดนสร้างภัยโดนพีมานโดนเขมาโดนฮีโดนไซดอนสันดอนแดงดอนลงดอนคอนดอนเดชและดอนอื่นๆที่ตั้งโกกายกันไปถึงหน้าน้ำโขงตอนใต้ซึ่งมีความกว้างประมาณ15กิโลเมตรในบรรดาบ้านที่อยู่ถึงดอนก็ยังมีวัดว่าอาหารเกือบทุกบ้านส่วนแบบแผนดำรงชีวิตของประชาชนเขตนี้ก็บ่แตกต่างอย่างกับประชาชนในท้องถิ่นอื่นอาชีพต้นโตก็แมนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สิ่งที่แตกต่างก็แมนการเดินทางไปมาของชาวบ้านก็คือใช้เรือเป็นพาหนะต้นโตในการลำเลี้ยงขนส่งหรือติดต่อพัวพันกับคนอยู่ฝั่งหรือระวางดอนด้วยกันส่วนฮีดคงประเพณีนั้นแมนบ่มีการแตกต่างกันประการใดคือเคารพฮีด12คง14น้ำกันหรืออาจจะมีการแตกต่างบางเล็กน้อยโดยเฉพาะการทำมาหากินเลี้ยงชีพเซนเขาเจ้าสู่สนกับการพัฒนาสู่กับการโศกหาหำเหียนสู่ความบ่ยุติธรรมในสังคมสู่ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกดดันเป็นต้นสายน้ำไหลลึกสายฝนลินและความยุ่งยากลำบากในกลางดอนแต่พวกเขาเจ้าก็เป็นคนจริงจังจริงใจหักแพงซื่อสัตย์ต่อพี่น้องหมู่เพื่อนและยังปรากฏให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความมักมวนมักกลิ่นกีฬาดังนั้นบรรพบุรุษจึงได้ประดิษฐ์สร้างขับลำสี่พันดอนลำสมไว้เป็นพื้นฐานศิลปะท้องถิ่นส่วนกีฬาก็มีส่งเรือเกือบทุกบ้านหรือทุกดอนมีเรือส่วงเป็นของตนเองและพร้อมสู่สนให้มีคงเฮียนขบทุกบ้านทุกดอนเส้นเดียวกันย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันภายใต้แสงสว่างการนำพาของพรรครัฐบาลบรรดาเกาะดอนต่างๆเขตมหานาทีสี่พันดอนพวมได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหังมีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนับมือดีขึ้นตามลำดับ ชาวบ้านสามารถส่งสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นของตนออกไปขายอยู่ในตัวเมืองในบางโดนมีไฟฟ้าไส้ถาวรมีสุขศาลาบางโดนยังพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่มีแขกคนไปเยี่ยมยามบ่ได้ขาดดังนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเป็นดินแดนที่กำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจังหวะการขยายตัวของประเทศชาติอันนั้นก็แมนเที่ยวสมมหานาทีสี่พัดดอนดินแดนสวยงามภาคใต้

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมิตรการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นมาสนั่นก่อนจากกันมื้อนี้พวกเขาก็ขอย้ำเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ใบลานก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าที่เป็นตำนานที่น่าสนใจมาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังอีกเช่นเคยแต่ว่ามาพบกันในขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
1: ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งโตบ่มีวัน16พอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้

ศาสตร์เรื่องเล่าหรือว่าตำนานต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลาวเฮาเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในสารคดีที่มีชื่อว่าโยเดียที่คิดบ่ถึงสายเลือดอยุธยาโดยสาวอยุธยาที่อยู่ในพม่าที่มีการออกอากาศผ่านทางโทรภาพไทย PBSที่เป็นของทางการของไทยในวันที่8กรกฎาคมปี2017เพื่อการตามหาคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ถูกพม่ากวาดตอนไปในสมัยสงครามที่พม่าเผ่ากรุงศรีอยุธยาเมื่อ250กว่าปีก่อนแต่ว่าความจริงกลับปรากฏว่าพม่าบ่ได้เผ่ากรุงศรีอยุธยาให้สิ้นซากหมดคือดังที่คนไทยเข้าใจพม่าเพียงแต่เผ่าพระที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์และก็เป็นการกวาดต้อนคนไทยที่อยู่พม่าจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยกรุงศรีอยุธยาให้เห็นคืนในทุกๆมือที่เป็นสีมือของคนไทยเองซึ่งมีการฮื้อถอนกำแพงเพื่อเอาดินจี้ไปสร้างเมืองหลวงที่กรุงเทพการฮื้อถอนเมืองหลวงเก่าอยุธยาเพื่อเอาดินจี้ไปสร้างสถานที่ต่างๆที่กรุงเทพมีมาจนถึงเมื่อกรุงเก่าศรีอยุธยาถูกประกาศเป็นเมืองมรดกโลกวางบดุลมณีแต่คนไทยทิ่มโทษใส่พม่าว่าสมเหตุสมผลกลัวอนุญาตก้าวถึงบางข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินโดยที่บ่ก้าวถึงประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่าผู้ใดก็คือสิฮู้ว่าพระองค์เป็นชาวจีนแต้จิ๋วอยู่ในปึ้มสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์ซึ่งว่ามีการตีพิมพ์ครั้งที่3ในปี2021โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ผู้ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาและก็ประธานสมาคมอาซีสำหรับภาษาไทยที่แปลโดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญไทยเพิ่นกล่าวไว้ในหน้าที่43ระบุว่าในปีคริสตศักราช1775พระเจ้าตากสินของไทยได้ฮ้องจักรพรรดิเซียนหลงแห่งจีนเพื่อขอซื้อกรรมฐานหรือว่ามาดที่เป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตมือหรือว่าดินปืนและก็ปืนใหญ่และทรงเจตนาที่จะช่วยจีนสู้รบกับพม่าแต่ว่าได้รับคำตอบเป็นการอวดกำแหงวางโตและก็เด็ดขาดจากกวงตุงซึ่งพระเจ้าตากสินถือว่าเป็นการท้าทายแต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามสุดท้ายพระเจ้าตากสินได้ส่งรับอนุญาตให้ส่งทูตบรรณาการไปที่ปักกิ่งเมื่อปีคริสตศักราช1777อยู่ในปึ้มหัวเดียวกันนี้หน้าที่44ท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์เพิ่นได้ระบุว่าหลังจากพระเจ้าตากสินสู้รบสนะพม่าและกัมพูชาแล้วพระเจ้าตากสินก็ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามคณะทูตที่พระเจ้าตากสินส่งไปในปีนั้นแสดงถึงความภูมิใจพอใจของพระองค์ดังนี้นับตั้งแต่กองจวนพม่ามาฮุกฮานเฮาเฮาก็ได้ตีเอาแผ่นดินของเฮากลับคืนมาและแก้แค้นให้ตัวเฮาสำเร็จแต่เนื่องจากบ่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์เสนาบดีทั้งหลายจึงเลือกข้าพเจ้าขึ้นเป็นผู้นำของเฮาพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าก็ขอส่งบรรณาการมาให้เส้นเคยศาลฉบับนี้ได้รับคำตอบอย่างน่าพอใจดังนี้เฮาเข้าใจจ้าแจงแล้วว่าท่านในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศและได้ส่งคณะทูตมาจากต่างประเทศและเข้าใจว่าท่านจริงใจและจงฮักภักดีต่อเฮามีการบันทึกไว้ที่ปักกิ่งว่าพระเจ้าตากสินเป็นเจิ้งเจ้า
ท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จ วิลเลียม สกินเนอร์ยังกล่าวไว้ในหน้าที่46ปึ้มหัวเดียวกันว่าน่าประหลาดใจที่รัชกาลที่1ทรงได้รับพระราชทานนามจีนว่าเจิ้งหัวและกลายเป็นโอรสของเจิ้งเจ้าหรือพระเจ้าตักสินแห่งกรุงธนบุรีมีหมายเหตุตื่มท่านผู้ฟังระบุว่าย้อนบุญคุณของชาวจีนในการกอบกู้ชาติไทยนี้พระเจ้าตักสินจึงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ชาวจีนโดยเฉพาะจีนแต้จิ๋วเศรษฐีและก็นักการเมืองไทยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ส่วนหลายแม่นชาวไทยเชื้อสายจีนในบทวิจัยของท่านวิววัฒนาไทยสมได้ระบุว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475หรือว่าประมาณคริสตศักราช1932เป็นต้นมาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหมด28ท่านในจำนวนนี้มีนายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายจีนถึง17ท่านนอกจากประเทศไทยจะมีนายกส่วนใหญ่ที่มีเชื้อสายจีนแล้วนักธุรกิจแถวหน้าหรือว่ามหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยส่วนใหญ่มีเสื้อสายจีนซึ่งท่านมนไซวงกิตติไก่วันได้เขียนในบทความในหนังสือพิมพ์ The Standard ฉบับออนไลน์ต่อกับมหาเศรษฐีไทยเสื้อสายจีนที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจประเทศไทยตัวอย่างเช่นพี่น้องเจียรวนนท์ที่มีเสื้อสายจีนแต้จิ๋วเช่นเดียวกันกับพระเจ้าตากสินมหาราชที่มาจากมณฑลกวางตุ้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพี่น้องเจรวนนท์เป็นคนห้างมีที่สุดของประเทศไทยมาหลายสมัยท่านธานินเจรวนนท์หรือว่าภาษาจีนก็คือท่านเป็นประธานกลุ่มบริษัท CP ในปัจจุบันซึ่งมีชื่อนี้คนลาวก็รู้จักกันดีจากข้อมูลที่9มานี้ก็ถือเป็นของแถมให้ฮู้ว่าเป็นอย่างอยู่ประเทศไทยในปัจจุบันนี้นักการเมืองเศรษฐีส่วนใหญ่จึงเป็นชาวจีนหรือว่าคนไทยเสื้อสายจีนอันนี้ก็ย้อนว่าพระเจ้าตากสินนั้นเป็นชาวจีนนั่นเองท่านผู้ฟังในปึ้มสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จ วิลเลียม สกินเนอร์เพิ่นยังระบุตื่มอีกในหน้าที่46ซึ่งกล่าวว่าในสมัยตอนต้นของราชวงศ์จักรีในปัจจุบันสยามได้ส่งบรรณาการไปให้จักรพรรดิจีนหลายที่สุดโดยมีจำนวนถึง35ครั้งซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะบ่เป็นสิ่งที่แปลกใจสำหรับชาวไทยแต่ว่าแปลกใจหลายสำหรับต่างประเทศเพราะว่าในปี2021ได้มีนักข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านวิจารณ์บางประเทศในอาเซียนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าถูกปกครองโดยจีนโดยบ่เหลียวคืนเบิ่งประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองส่วนข้อมูลจากท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จ วิลเลียม สกินเนอร์ในปึ้มที่9มาเป็นหลักฐานยังยืนได้ว่าพระเจ้าตากสินเป็นชาวจีนแต้จิ๋วส่วนว่าพญาจักรีหรือว่ารัชกาลที่1ในเวลาต่อมาก็มีเสื้อสายจีนเส้นกันโดยมารดานั้นเป็นชาวจีนและบิดาเป็นชาวมอญส่วนว่าเป็นอย่างพระองค์จึงใส่ชื่อว่าเจิ้งหัวและเป็นลูกของพระเจ้าตากสินในเวลาที่ทรงบรรณาการไปจีนจนถึงรัชกาลที่4จึงเปลี่ยนมาใส่ชื่อแซ่แต่และพระนามเป๋งระบุไว้ในปึ้มหัวเดียวกันหน้าที่20ส่วนกาประทับที่จักรพรรดิจีนมอบให้กษัตริย์สยามในฐานะเพียงอ่องที่จีนถือว่าเป็นเพียงประเทศสลัดนั้นรายละเอียดก็สามารถที่จะค้นคว้าได้ตื่มในปึ้มที่มีชื่อว่าพระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์นบาวิงตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยาต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแป่งบานบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้มาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่งเวลาก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทั้งใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ก็ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นประสบพบพอแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: เอาและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็ดตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็ดเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจ

นี่ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพอดเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ออกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องขาวละอ๋อ
1: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแสบท้องแน่นตึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากขาวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

อนี่ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้งสองระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: ักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ่อกันเป็นประจำรายการนี้ออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังกันทุกๆมื้อทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าระยะนี้ย้ายมากระจายเสียงผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์วันเสาร์ออกอากาศเป็นปกติผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ลาว National Radio เนาะขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ตอนต้นๆไล่เลยเนาะขอบใจทุกท่านสำหรับมีรายการที่ติดตามผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ก็ยังสามารถหับฟังได้คือเก่าซึ่งเว็บไซต์นี่ถ้าว่ามีรายการกดเข้าไปที่ FM 94.3 ตอนนี้จะเป็นเสียงรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะคือกันเป็นรายการที่ว่าถ่ายทอดต่อจาก FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังกันเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็ขอทักทายสบายดีมิตรรายการอยู่หลายๆช่องทางเลยทาง Facebook แดเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นสองทางวิทยุเนาะที่มีรายการเปิดวิทยุหับฟังอยู่ตอนนี้อยู่บ้านอยู่เฮือนหรือว่าอาจจะอยู่สถานที่ใดกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆเนาะที่ให้เกียรติหับฟังจักหน่อยจะเปิดหน้าไม้ให้เกี่ยมกดไว้ละกันเนาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์แจ้งเพื่อมิตรรายการใหม่เนาะที่อาจจะหากก็เข้ามาหับฟัง0305787052จักหน่อยเปิดหน้าไม้ให้มิตรรายการเนาะก่อนอื่นทักทายสบายดีบอกมือบอกวันกันก่อนท่านผู้ฟังบางคนนี่นาลืมหลงลืมโอ้ยมื้อใดแล้วเนาะมันบอมื้อนี้เป็นวันพฤหัสแล้วมีรายการเนาะมื้อนี้วันที่24เดือนกันยาปี2026เนาะมื้ออื่นนี่ก็เป็นวันศุกร์รู้สึกว่าท้ายๆอาทิตย์นี้มาฮอดไว้เนาะทุกท่านเนาะมื้อนี้ขึ้น13ค่ําเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569หลายๆคนแม่นจือมือจือวันอยู่เพราะว่าไปเฮ็ดเวียกเนาะของมืออยู่บางคนนี่อยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนนี่บางเทื่ออุ้ยหลงมือหลงวันได้จักฮอดมือใดวันใดแล้วเนาะจังซี่เนาะมีรายการเนาะอ่ะแจ้งสู่กันฟังมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาโดยส่วนหลายแล้วก็คืออากาศนี่ท้องฟ้าแจ่มใสดีอากาศอยากฮ้อนเนาะเที่ยงแบบนี้โดยเฉพาะทางสถานีพวกเฮานี่ก็แดด ฟ้าแดดนะทุกท่านเนาะรู้สึกว่าในอาทิตย์นี้เนาะตั้งแต่ตอนอาทิตย์แล้วนี่อากาศร้อนฟ้าแดดเนาะแตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่ามีฝนตกทุกมือตลอดทั้งอาทิตย์ฝนตกลินเนาะมาบัดนี้ก็แดดแล้วแจ้งออกแล้วทุกท่านบึดร้อนบึดฝนทุกคนรักษาสุขภาพกันเด้อเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการเฮาอยู่ต่างแขวงเป็นเอาใดเขตน้ำท่วมแห้งละบหรือว่าเขตใดเนาะที่มิตรรายการเฮาบางคนก็เลี้ยงหมูได้พอมีรายการเฮาทางไสยะก็มีหลายเนาะขอเป็นกำลังใจให้ระยะนี้พยาธิอหิวาหมูแอฟริกากำลังระบาดเนาะเฮ็ดให้หลายฮานค่าเว้าได้ว่าทั่วนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้บ่ได้ขายซีนหมูบ่ได้บริโภคซีนหมูเนาะทุกท่านน้องเป็นกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงพร้อมเด้อเนาะสู้ๆละกันเนาะขออภัยละกันใส่บางกี้หับบ่ทันบัดนี้กดกันเข้ามาได้เลยและอย่าทับอิดใส่เวลาเอาหลายแดเนาะทุกท่านเนาะกับการโอล้มหน้าไม้น้ำกันมาใส่ทับอิดหน้าไม้ของพวกเฮาสบายดี
1: เด้อสบายดีครับพี
0: ่เจ้าสบายดี
1: เด้อขอเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงหยัง
1: หักเฟนนี่เติบแ
0: ล้วห้างอย่างเบาเล
1: ่หักเฟนนี่เติบ
0: โอ้ยหักแฟนที่สุดเจ้าม
1: าพักเสียงสายเด้อ
0: เจ้าม
1: าพักสาเวน้ำ
0: สาเวน้ำ
1: เดินที่เจ็บหน้าไม้เหรอ
0: เจ้า
1: เดินขอบใจสบายด
0: ีโชคดีเบาเล่สบายดี
1: มาได
0: ้กินข้าวอยากไปกินน้ำ
1: มาได้กำลังกินข้าวผัดทะเล
0: โอ้ยเป็นตาแซ่บมื้อหน้ามากินข้าวซุ้มกันเด้อ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: พ
1: ี่ไปซุ้มกินเด้อ
0: เอาได้เข้าใจเด้อ
1: โดย
0: ขอบ
1: ใจด้วย
0: โชคดีเนาะโอ้สิท่าเบาเล่ก่อนหันเบาเล่บ่มาส่งบ่ได้กินข้าวผัดว่าเนาะขอบใจทุกคนเด้อมาเอิ้นกันกินข้าวในกะดีนอบ่ฮู้วินรายการกินข้าวกำหยังเนาะสินะเอามิตรรายการท่านต่อไปมาแล้วสบายดี
2: โดยคนงามสบายดี
0: สบายดีเบาซ้อน
2: โดยคนพาแดดแห้งเลยวันนี้เด
0: ้อแดดแห้งฮ้อนเนาะบางเวียงเน
2: า
0: ะ
2: แดดฮ้อนเนาะ
0: จ้าเพ่งอย่างมื้อนี้บ่สอน
2: มื้อแรกแม่คิดกินข้าวน้ำคุณสุกเอ้ย
0: โอ้ยบ่เอิ้นได้บ
2: ่ไปกินน้ำข้าวลุงคุณสุกมื้อแรกเด้อ
0: มากินในเวียงจันทน์พี่บ
2: ่ไอ้สิไปกินข้าวน้ำ
0: เออค่อยก็สิได้เอาอย่างก่อค่อยก็สิได้เอาเพ่งนั้นไปห้องตอบเจ้าพักข้าวแรงแต่งท่าอ้าย
2: เอางั้นไอ้คนงามไปซื้อเอ็ดให้ว่ากินไว้ตา
0: เอ้ยจังมันม่วนเนาะเอาอีกแม่ต่อได้บ
2: ่
0: เอ้ยเนาะเอาได้ได
2: ้จะกลับฝากให้สาวส้มปนอยเด้อสาววันเมืองเชียงเด้อ
0: เจ้า
2: สาวแพงเงินแก้วสาวมะนิลาสาวคอนซิงขวางในไพ่ในคืนในร้อนในค่ำมาเรียนลุงผู้คำแอฟริกขอช่วยเด้อ
0: เจ้า
2: สาวสดเลือดสาวเพชรมณีพี่เชิดได้เป็นไอ้บุตรจังเล็กสาวโคศกคนงามๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบใจสบาย
0: โชคดีขอบใจมิตรรายการเนาะมีแอบาวบ้านหอมแดแล้วก็มีบาววังเวียงแดเนาะมีรายการประจำพวกเฮาคันมื้อใดได้ละได้มาจัดสดทาง FF รู้สึกว่ามีรายการสิเอาหลายเนาะคงคอยหาอยู่เนาะสายต่อไปสบายดี
2: สบายดีลูกเพลงเพลงใหม่เด้ออ
0: ๋อสบายดีฟังอยู่ใส่เน
2: า
0: ะ
2: แม่ทางอยู่นาเรียน
0: โอ้ทางนาเลียน
2: จ้าแม่คำนาเลียน
0: อ๋อแม่คำนาเลียนนี่ได้ยินแต่สื่อได้นี่น่ะ
2: มันนี่แม่เข้ามา
0: เจ้าอีนี่ต้อนรับ
2: เจ้าหักบ่าวทหารเด้อหนูเด้อ
0: หักบ่าวทหารเนาะ
2: เจ้าอันนั้นเด้อเนาะสาวฟ้าเด้อเนาะสาวฟ้าทวีโก
0: เจ้าของสาวฟ้าเนาะ
2: เจ้า
0: แ
2: ม่ขอมอบเด้อ
0: เจ้าม
2: อบลูกชายช้อนบางเหวียงมุกนีเด้อ
0: เจ้า
2: ลูกชายเล่บ้านห้อมเด้ออ
0: ื
2: ้อละกาเมมณีลาเมวนลูกเสียงทุกท้ายแม่ไผ่พร้อม
0: เจ้า
2: หลายก็โมแม่นะ
0: หลายหลายเนาะโอ้หมดทีมงาน
2: ไอ้ภูมิเด้อู้เบามืดกับบ่มืด
0: เนาะ
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
2: ใช่ลูกทางนำกันเด้อ
0: เจ้า
2: ได้มอบเด่นอนันต์ก็ได้ยังบ่ชื่อได้มานี่จักแม่นไผมาเด้อเนาะ
0: เออเนาะ
2: เจ้า
0: เออเจ้าเจ้าเอาค่อยๆฟังไปเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: เจ้าขอบใจเด้อ
0: เจ้าโชคดี
2: มอบเอออันเป็นแม่ค่ำเด้ออยู่ลังหาสิบจองเด้ออ
0: ืมเจ้าลังหาสิบสองเนาะ
2: เจ้าพ่อคันทองจันทรังสี
0: โอ้เจ้า
2: สิบจอง
0: เจ้า
2: คุณบ่าวแม่ค่ำ
0: โอ้เจ้า
2: ขอบให้เพิ่นลงกลางใจเลย
0: จ้าหวังว่าเพิ่นสิฟังอยู่เน
2: า
0: ะ
2: เจ้าแล้วก็มอบให้ลูกเจ้าเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
2: เจ้าทั้งช่องเด้อหนูเด้อลูกเจ้าทั้งช่องนั่นแหละ
0: เจ้า
2: ดีมีแห่งเด้อปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อเด้อ
0: ขอบใจแม่คำเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายๆลูก
0: เจ้าโชคดีหากก็ได้ยินเสียงเพิ่นเนาะแม่คำนาเลียนนี่ได้ยินหลายคนแล้วหลายคนโทรเข้ามาก็ว่าฝากเพลงให้เด้อแม่คำนาเลียนหั่นนะโดนละได้มีคนฝากเพลงให้เพิ่นแต่ว่าหาก็เคยได้ยินเสียงเพิ่นเนาะหาก็เคยลงกับเพิ่นเทื่อทําอิฐเนาะอ่ะฮับอีกสายนึงเป็นสายหน้าใหม่เนาะเป็นสายสุดท้ายเนาะสบายดีโอ้บ่ได้ยินเสียงดนแล้วทางหนองเนียงเฮาน่ะเจ้าเอาล้ำหยัง
3: เมื่อนำน้อง
0: เมื่อนำน้องบ
3: ่แต่เต็มเรียนเด้อ
0: เจ้า
3: แม่คำเรียนมังคีเด้อ
0: เจ้า
3: แม่มณีลาแม่แพงแม่เลิศ
0: เจ้า
3: ทุกเสียงทุกสายทุก
0: เจ้าขอบใจสบายดีลุงภูมิเนาะทางบ้านหนองเนียงโอ้ยแต่ก่อนเพิ่นโทรมาหาทุกมื้อได้ฟังตลอดเนาะแต่เดี๋ยวนี้เฮาออกอากาศจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เนาะทาง FM จ จ้าจันฮอดผุดกับ AM คือก็เอาซับไปซับมาเพิ่นก็งงๆแน่หลายคนก็เป็นคือกันเนาะมาสิผักเนาะขอซ้ำสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วกันเด้อทุกคนเด้ออย่าว่ากันเด้อสบายดีโอ้ยคือแบบมื้อนี้สิบ่ได้ลมอั่นน้องล้ำแสงเพชรแล้วขับรถอยู่บ่นี่
4: แม่
0: ร่างครับ
4: รถ
0: ไก่ยอดเดินแล้วโอ้ยเอาเขียวขอเพลงมา
4: ขอฟังเพลงอนาจับตาเมืองลาวเถิดน้องอนาทุกหน้าทุกตะวันนี
0: ้ไต้ฟ้าเมืองลาวเนาะ
4: แปลกแต่ว่าอัพเปอร์ทะเลย่าสองเด้อแต่ว่าทางค่อยฮอดเด้อนี่ค่อยเปิดซิปเปอร์คอมพิวเตอร์ซับเปอร์
0: เออเอาข่อยยังบ่เปิดเทือดอกเพลงเจ้าหนาผู้แหล่ท้ายๆผู้แหล่
4: ระยะ
0: เอาจังได้เปิดให้ผู้แหล่ท้ายๆพุ่นเด้อกำลังซอกอยู
4: ่
0: เอาเท่านี้แหละขับรถซะเอาขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยโชคดีอันน้องล้ำแสงเพชรเนาะเอากำลังเลิกคงเฮียนได้มิดรายการเนาะคือว่าแหละบางคนก็เลิกคงเฮียนตอนเที่ยงแล้วเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนกินข้าวแล้วจังกลับไปเฮียนตอนบ่ายตื่มเอาเดินทางปลอดภัยมุสบุสุคนเด้อไปฟังเพลงทีอันน่ะเขาซอกเห็นก่อนก็ได้ฟังก่อนหักแฟนที่สุดเนาะปอเล่บ้านห้อมขอมาแล้วก็มีเพลงอันน่ะมือแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ำเนาะบ่สอนวังเวียงขอมาไปฟังสองเพลงนี้ก่อนเนาะแล้วเฮาจึงกลับมาพบกัน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละญาตินี่นอนก็บ่หลับเหือออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
0: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนหนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได
2: ้แม่นว่า
0: อื้
2: อตัวมีของดีแนะนําเด
0: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
0: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
3: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: กลับมาอยู่กันระยะที่2ท่านผู้ฟังมาทักทายสบายดีมิดรายการตื่มระยะที่2ของรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะเข้ามาได้เลยเนาะมิดรายการเนาะผู้ใดฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วหับฝังผ่านสองทางใดแน่เว็บไซต์บอหรือว่าจะเป็น Facebook เนาะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เด้ออยากฟังเพลงใดมิดรายการบอกเข้ามาได้นอกจากสายหนาไหมพอแต่หาทักทายสวัสดีระยะ2มิดรายการโทรหาจักหน่อยเนาะจักหน่อยหับสายให้ตื่มแล้วกันเนาะหนาไหมเนาะแต่คั่นว่าหับสายไปแล้วเปิดเพลงให้บ่ทวงบ่ทันนายว่ากันเด้อพอมีหลายเพลงเนาะยังเหลือที่ว่ามีรายการขอมากับบ่ทันได้เปิดเถื่อเนาะจักหน่อยหับสายให้เนาะเว้าซีดีสู่ฟังก่อนกันละกันเมื่อกี้มีรายการฟังไปเซอร์คิวเลตเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าช่วยบำรุงทางกายเนาะสำหรับแม่หญิงเนาะที่เป็นวัยมดประจำเดือนเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการต่างๆของสำหรับเพิ่นเอิ้นว่าแม่หญิงวัยท้องอ่ะนะก็คือแม่หญิงแบบวัยมดใกล้มดประจำเดือนหรือบางคนมดไปแล้วขนาดท่านผู้ฟังมักจะมีแบบอาการฮ้อนวูบวาบปอตามใบหน้าตามตนโตอารมณ์งุดงิดเนาะมีเหงื่อออกยามกลางคืนปวดเมื่อยตนโตนอบางคนหันมึนซาไปตินไปมือบางคนมีอาการนอนบ่หลับได้นอบางคนก็มาแดบ่มาแดเพราะว่าอย่างใกล้สิหมดประจำเดือนแล้วเด้เนาะฉะนั้นแล้วเนาะเซอร์คิวลิกนี่ช่วยได้เลยเนาะเฮ็ดให้สบายกายสบายใจหลายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์จากขาวละออบ่ว่าจะเป็นมะลักคีนกสนิทเม็ดบ่ว่าจะเป็นคีมินซันสนิทเม็ดหรือว่ายาเม็ดเพชรสังฆาตเนาะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เฮาหาซอกซื้อได้ง่ายๆเลยไปถามห้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านได้เลยเนาะมีรายการเนาะอันนี้ก็แจ้งสุกันฟังมื้อนี้เนาะวันอนาพหัสแล้วมื้ออื่นวันศุกร์มื้อหือวันเสาร์พอดีท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งปฏิทินแล้วเป็นมื้อบุญฮอเข้าสลากเด้วันเสาร์มื้ออื่นมื้อหือนี่นะท่านผู้ฟังเกี่ยมฮอเข้าสลากกันเนาะเดือนกันยานี่ทั้งฮอเข้าประดับดินผ่านมาแล้ววางวันที่11เนาะและก็วันที่26เนาะวันเสาร์ที่จะมาถึงกะฮอเข้าสลากเนาะ2บุญฮอเข้าเลยเนาะมีรายการเนาะน่ะบุญฮอเข้าสลากนี่มันเป็นบุญฮีตที่10เนาะฮอเข้าประดับดินมันบุญเดือน9ของลาวก็มีความแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องฮอเข้าหั่นส่วนหลายจะเป็นเครื่องที่ใส่ในฮอเข้าประดับดินเนาะก็เอามาใส่น้ำกันแล้วก็จะมีบางอย่างที่เพิ่มเข้าไปหรือว่าจะแตกต่างเด้เนาะหลายๆคนเนาะอาจจะห่างหากะเกี่ยมกันไว้มื้อนี้บ่มื้ออื่นบ่บางคนก็แม่นห่างเองบางคนก็สั่งเอาซื้อเอาแล้วแต่สะดวกเนาะเป็นอีกหนึ่งบุญประเพณีฮีต12ของลาวว่าซั่นๆเนาะเอ้าผู้ใดเข้าวัดเข้าว่าทำบุญใส่บาตรก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาละกันเด้อทุกท่านเด้อเอาสำหรับหนาไม้กดกันเข้ามาได้ตื่มเนาะแต่ขอบอกก่อนว่าคันหับหนาไม้หลายเพลงอาจจะบ่ค่อยได้ฟังปันได้เด้อเพราะว่าเพลงหน้าไม้คอแดหลังไม้คอแดก็มีเนาะฉะนั้นคันว่าเพลงใดบ่ทวงบ่ทันก็อย่าสุว่ากันเนาะทุกท่านเนาะแต่ขอโอ้ลมมิดรายการนำกันเนาะสบายดี
1: สบายดีคุณตุ๊กเสียงหวาน
0: เจ้าสบายดี
1: แม่แนะนำตัวเด้อแม่บอกหน้าตาเด้อ
0: กำลังสิถามว่าผู้สาวบ้านใด
1: ลูกชื่อหยัง
0: เจ้าโอ้ยอันโคซกบี้จัดรายการแต่โดนนั่นทางหน้าต่างแต่ก่อนน่ะได้ยินเสียงอยู่ได้นี่แม่วอนนี่น่ะเออผู้เก่านี่แหละเป็นจังได๋ล่ะอันทางหน้าต่างเฮานี่แม่วอนอันน่ะแต่ก่อนคือว่าโอ้มีหลายแม่อยู่เนาะทางหน้าต่างเฮาเนาะ
1: แม่ก็ได้ขอน้ำลูกอยู่ตลอดอยู่ว่างานก็ได้นะ
0: เออแม่วอนบอกแม่ไพมันบอกทีมงานแม่หลายๆคนท่านมีผู้ใดเนี่ยก่อ
1: แม่กับแม่เผย
0: เออนอนเนาะ
1: หลายคนรู้โอ้แต่พอเสียงคุ้นๆเนาะ
0: ยังฟังได้อยู่

0: ก่อนจะ12 โมงคุณจะดอก
1: เออ
0: แม่มานิลาโทรมาบอกให้ฟังแม่นั่งคุมโท
1: เอ
0: รศัพท์เป็นนี้ดอก
1: โอ้แม่มานิลาเพิ่นก็โทรมาอยู่
0: นั่นน่ะฟังแม่ว่าจะเนี่ยเราบอกแม่
1: โอ้
0: อย่าง
1: แม่มานิลาเนาะแต่ว่าโอ้อันแมนมานิลาเพิ่นก็โทรมาอยู่เนาะแต่ว่ามื้อนี้หันยังบ่ได้ยินเสียงเพิ่น
0: นั่นน่ะเพิ่นบอกแม่ได้แม่ก็โทรมานี่ล่ะ
1: แม่
0: สิเอาน้ำมูกของเด้อฟังน้ำมูกของเด้อ
1: เอาเฮงใดก็ได้เนาะแม่เนาะได้ล้มกันกับอันเซาคิดฮอดได้แล้วเนาะ
0: คิดฮอดหาลูกดูเสมอเด้อ
1: เจ้า
0: แม่ขอบคุณเด้อ
1: เจ้าม
0: อบให้แม่มานิลาอันน่ะพร้อมได้ขวัญใจเ
1: พิ่
0: นเด
1: ้อโอ้มีขวัญใจเพิ่นอีก
0: เพิ่นมีขวัญใจอยู่อันคนเ
1: พ่
0: งเด้อไอ้ที่ทองเด้อสนใจเพิ่น
1: โอ้สิได้เย้ยเพิ่นก่อน
0: แม่เฮาให้เพิ่นฟังเนาะแต่แม่ทําพลาอีกเด้ออัน
1: อํา
0: แม่อึ้งเด้อน่ะ
1: เจ้าโอ้แม่จันทราห้องไอ้แก้วหั่นบ
0: ่
1: เออ
0: แก้ว
1: น
0: ั่นน่ะ
1: เจ้าโอ้ไผอีกแม
0: ่มันก็พร้อมด้วยไอ้ทองราคา12เด้
1: อโอ้อันบ่าวทองราคา12มันบ่
0: แม่แล้วให้ลูกจําไว้เด้อเด็กโ
1: ดดของมันโอ้นอๆมีครูกันบ่ซุผู้ซุคนแล้วเนาะผู้สาวรายการเท่านี้อันไอ้บ่าวเฮา2คนนี่สิจังได๋ซั่นนะเดี๋ยวนี้มีไอ้บ่าวเทคนิค2คนเด้เดี๋ยวนี้นี่มาเพิ่นมาอันคุมรายการแทนเสาปีมีไอ้บ่าวเวียงมอนแดไอ้บ่าวทองดีแน่นี่น่ะไอ้บ่าวโสดมา2ก้อนนี่
0: เออ
1: หน้าตาเนาะหาให้เพิ่นได้เด้อ
0: เออ
1: ให
0: ้เพ
1: ิ่
0: นได
1: ้เด้อเจ้า
0: แม่วันพร้อมด้วยพ่อวีเด้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็แม่วันรถใส่เหนือเด้อ
1: เจ้า
0: ฝากเพิ่นพร้อมด้วยคู่ฮักเพิ่นเด้อ
1: เจ้า
0: คุณแก้วลุงผู้คำลูกสอนบางเลี้ยงเบ้าออดเบ้าใส่ซุนลูกเล่เบาบุญตวงตู้ทองคำตู้น้ำสาวม้อยสาวอ้อยสาวคุณนาหายเบ็ดสาวคำบาง
1: เจ้า
0: ตู้กุ้งนาซัมเดอร์
1: เจ้า
0: แม่เป็นวังดีอังเดอร์ทุกเสียงทุกฝ่ายเดอร์ฟังนำกันเดอร์บุได้เอ้ยซื้อเอ้ยเสียงกระได
1: นอให้บ่เครียดนอบ่เครียด
0: พี่เซตแม่นลูกดีเด้อเสียงหวานเว้ามวนเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อ
0: สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อมาจัดรายการให้แม่ฟังเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่วอนเซนกันเด้อ
0: เจ้าสบายดี
1: สบายดีโชคดีเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเด้อทางอนาณาเลียนทางอนาณาตานทางนาแพงอีกได้หลายบอนเนาะที่เราฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่เอาบัดนี้เป็นบรรยากาศกันตื่มเพลงกับพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดให้มิดรายการได้ครับฟังอานาล้ำแสงเพลงฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วบ่เอาฮักเบาทหารของฟ้าทวีพรเนาะตามที่มิดรายการขอเข้ามาแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงก็เป็นเพลงตามคำขอคือกันเนาะก็คือเอาเมื่อนำน้องบอเนาะเอาเป็นลำเนาะเอาหนึ่งลำหนึ่งเพลงท่านผู้ฟังไปฟังน้ำกันหนึ่งเพลงก็เป็นเพลงตามคำขอคือกันเนาะก็คือเอาเมื่อนำน้องบอ

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานอุ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกวดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานอุ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละอองมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละอองเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: ปะโถไอ้สมศักดิ์เป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบอกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
3: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางอกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
3: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
2: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
3: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

0: กลับมาเยือนน้องกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับตอนนี้มิดรายการเนาะฮอดบ้านฮอดเฮือนกันแล้วหรือยังลำแสงเพชรบอกว่าฮอดเฮือนแล้วเด้อ เกี่ยมเพลงใต้ฟ้าเมืองเราไว้ให้แน่เนาะอาจจักหน่อยเปิดปิดท้ายให้เนาะสำหรับมื้อนี้หลายคนกับคับเคียงงานพานะฮอดบ้านฮอดเฮือนกันด้วยความปลอดภัยสำหรับมิดรายการเฮาน่ะเนาะขอบใจหลายๆเด้อคองคอยท่าเนาะหลายคนก็คองคอย เนาะของคอยให้ฮอดมงเวลารายการเนาะฮอดมงสิได้ฟังเพลงเอาจำปาเมืองลาวเนาะอ่อจำปาเมืองลาวเด้อไอ้ทองดีเด้อ โอ้ยเกือบได้ฟังไต้ฟ้าเมืองลาวสำเนาะรอมันมาคล้องเงินบออาจจะหน่อยเปิดปิดท้ายรายการให้มื้อนี้นี่ก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการแห่งใจสาสุดท้ายนะโบฮู้ว่าสิทันบอแต่ขอหับให้หน่อยนึงเด้อคันเปิดเพลงบ่ทันอย่าว่ากันฟังน้ำกันเอาเนาะโบฮู้ซีเมนต์ไผ่สบายดี
1: โดยสบายดีสามีคนงามบาเล่เด้ออ
0: ่าบาเล่สบายดี
1: โดยไม่ได้กรอบฟังเพลงอ่อนซอนเมืองลาว
0: อ่อนซอนเมืองลาวเนาะ
1: โดยก็จำปาเมืองลาวห้องบ้านเนาะ
0: เออเจ้าอ่อนซอนเมืองลาวเนาะจังไรซอกให้เด้อ
1: เดี๋ยวเราเพลงนี้คำว่าให้พ่อคำได้คิดประวงเด้อแล้วก็มาให้แม่เต็มพ่อเป็นเพลงแม่แกล้งไม่ไหวแล้วก็แม่มณีลาในวันเมืองเฟืองแหละครับพิเศษก็ตกสาบีกับสาบีน้ำมีเด้อ
0: เจ้า
1: ก็ประทานกับเป็นมีนาก็ได้บ่เป็นอย่าง
0: เจ้าได้
1: ประกอบบนซีนขอและการน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เบอร์มีเด้อบัตรนี้ขอเจ็ดเบอร์แน่เบอร์โทรเบอร์เลขอ่ะ030-916-0237 030-916-0237ก็เด้มันมานเล็กลาโทรหากันได้เด้อน้ำก
0: ัน
1: แล้วอ่
0: ะมันมานโชคทีมเบาเล
1: ่
0: สบายดีเจ้าขอบใจเบาเล่เด้อขอบใจน้ำแสงเพชรที่ถ่ายอยู่เนาะเอาเป็นจำปาเมืองลาวก่อนเนาะคันเวลาพอกับต่ำด้วยอ่อนซ้อนเมืองลาวให้มิดรายการได้ครับฟัง2เพลงนี้ปิดท้ายรายการน้ำกันเด้อขอบใจทุกท่านทุกการติดตามเนาะมื้อนี้โคซกบี้และกะไอ้เบาทองดีลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026เปิดสัปดาห์หุ้มเงาจีนอาเซียนเผยแพร่ห้างกำหนดอัตราสุดเสยโครงการทั้งด่วนบริคำไซแทงถุยเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยูมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ10แห่งในอาเซียนและ2แห่งในโลกจีนขยายการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอาหิวะหมู่แอฟริกาต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนแรกวันนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026โดยท่านในหูว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่22และอัดลงในตอนแรกวันที่23กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสื่องหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกที่สุมประจำเดือนตุลาคม2026ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนการประจำเดือนตุลาคม2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งพันขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทพเทาลงสวยนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายการจะตั้งปฏิบัติมติ62และมติ34ของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงาน3สร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าวเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัด08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่27มังกร2026ต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลในภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพอยู่ภายในประเทศนี้ฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นภายมีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
2: ต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยาปี2026ของรัฐบาลกองประชุมได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลและภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นพาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นในทั่วประเทศได้สืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นเรียบเรียบห้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปี ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้ฮีพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทางคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้านนอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการและสำเร็จการสร้างขบวนการเปิดซอกเรียนใหม่ปี 2006-2007 และสรุปถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซอกเรียนปี 2005-2006 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและตื่นฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้สืบต่อซุ้มไซบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้ได้ซุ้มไซปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำพรรครัฐได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลยูสปปลาว
1: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันในฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนปัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาหุ้มหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานเสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแย่แบ่งแยกความสามัคคีภายในและปัญหาอื่น
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นเหมือนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุทางท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแยงแบ่งความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆสำหรับบรรลัดที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอา1มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิ่งซ้าย5ปีครั้งที่5แต่ปี2006หาปี2030ที่2เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4แต่ปี2006หาปี2030ที่3เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความหุนแฮงต่อแม่หญิงและความหุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3แต่ปี2006หาปี2030โดยได้ซีนำคณะพิสอบสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเหมือนบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและพันขยายส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจ่าแจ้งและครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าสำหรับเวลาที่3กรมประชุมเห็นดีด้านหลักการห้ามห้องเอาที่1เป็นทางยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติแต่ปี2006ถึงปี2035ที่2เป็นทางยุทธศาสตร์พัฒนาและน้ำใสดาวเทียมอยู่สปปลาวแต่ปี2006ถึงปี2035โดยได้ซีนำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำไส้การกำหนดขอบเขตการนำไส้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือในเวียกงานดังกล่าว การกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นกลางในการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์และนโยบายต่อของเขตเวียงงานต่างๆที่จะต้องนำใส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่4กองผู้ซุ่มเห็นดีด้านหลักการถ้าพ้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสบับปรับปรุงมันห่างกฎหมายว่าด้วยแฮทาสสบับปรับปรุงการห่มห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความไม่ผิดชอบของคะแนนการต่างๆขันตัดแสงโดยได้ซี่น้ำกระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห่างนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมได้ชี้นำการปรับปรุงการออกแบบกฎหมายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วนำมาผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นตื่มอีก
1: ท่านเคืองคำแก้วหนุจันทร์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026กองประชุมรัฐบาลได้ทิศซี่นำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและหับประกันความปลอดภัยรอบด้านสืบต่อสุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งและหับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในมมนี้โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกะเกี่ยมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกะเกี่ยมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เล็งทวงและปรับปรุงบรรดานิติกรรมก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกห้องนายกมาแล้วเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาเหตุธาตุและตำรัดว่าด้วยการกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศรีและแขวงหัวพันให้ฮีบฮ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38เมืองปากงืมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทั้งบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทั้งพุทธศาสนาและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติคมหลงเสือและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงลำรัดเลขที่315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางต่างๆให้สำเร็จตามแผนกำหนดโดยเฉพาะโครงการที่มีทุนแล้วทั้งทุน ODA ทุนรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติเลขที่05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตฤดูฝนการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนกับน้ำเข้าและปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นให้ลงเลิกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อมีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นอีกในต่อหน้าพร้อมกันนั้นให้ฮีพอนค้นคั่วนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและครอบครัวที่เลี้ยงหมูสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแรงกว่าเก่าให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกะเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษา ครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการรักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆสืบต่อสุมใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2006-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยากการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงซวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2016ให้ได้ผลดีสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและกะเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและสมเกียรติตอนท้ายก่อนประชุมนายกรัฐมนตรีได้เรียกข้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและกันนำบรรดาท้องถิ่นนำเอาแผนเวกจุสุมประจำเดือนตุลา2026ที่ก่อนประชุมได้เป็นเอกภาพไปปรับปรุงเข้าในแผนเวกของแขนงการและท้องถิ่นตนให้ละเอียดมีการเบ่งความผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการจัดตั้งแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาเฮ็ดสำเร็จที่ชัดเจนงานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูปเงาจีนอาเซียนประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรงวานนี้ที่ห้องฮูปเงาเมเจอร์แพลตินัมศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์มีทานผักขันไซสีขันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนท่านสำนานนำมะนีอุดมท้องผู้ในการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อมวลชนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของไทยพร้อมด้วยทูตนุทูตสมาคมสภาการค้าจีนประจำลาวผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมหูบเงานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญครูอาจารย์นักศึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม200กว่าคนท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนมีคำเห็นว่า
3: 今天我们相聚在美丽的老挝半夏，共同见证。
1: งานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูปเงาจีนอาเซียนประจำปี2026ร่วมกันจัดขึ้นโดยสมาคมนักสร้างฮูปเงาจีนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวและแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนภายใต้หัวข้อผู้ผาและทะเลที่ล้อมรวมแสงเงาแห่งอนาคตพร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษการสนทนาเกี่ยวกับการทำมือด้านหุบเงาการแบ่งปันของนักสร้างหุบเงาสื่อดังและการใส่หุบเงากิจกรรมนี้อาศัยหุบเงาเพื่อเสริมต่อทางจิตใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศสุขยู่การทำมือที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนและหัวมือด้านหุบเงาในภาคพื้นและการผลิตหุบเงาร่วมกันสืบต่อเพิ่มทวีการไปมาหาสู่ด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนคเนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมและประกอบส่วนกำลังด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาคมร่วมสถาบันจีนอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับชมหุบเงาเหลืองจดหมายหักถึงอาม่าหุบเงาเหลืองนี้สื่อความหมายด้วยภาษาภาพที่ละเอียดอ่อนและความรู้สึกที่จริงใจแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นแบบจีนและพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีเลิศของจีนหุบเงาที่นำมาสายอยู่ในงานสัปดาห์วัฒนธรรมหุบเงาจีนอาเซียนครั้งนี้ได้คัดเลือกหุบเงาที่ดีเด่น10เรื่องของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนคเนมาสายรวมกันเนื่องในกลุ่มออนไลน์ด้านเซนความอบอุ่นด้านมนุษยธรรมการพัฒนาแห่งยุคสมัยความเป็นชาติพันธุ์การเติบโตของวัยหนุ่มและอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีแต่ละยุคของแต่ละสมัยของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนพร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนด้านหุบเงาระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
0: คณะกรรมการค้นคว้าสดเสยผลกระทบต่ำแล้วเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเขตบริคัมไซแทงทุยได้เผยแพร่ห่างกำหนดอัตราสดเสยในเมื่อวานนี้ที่หองการบ้านทงไงเมืองปักสันมิทานสุริจันทร์เทียงจันไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักสันพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงบัวเวียงคำรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงไซเจริญองค์การปกครองบ้านทงไงหาดสายสูงสีบุญเฮืองและต่างนาครอบครัวที่มีเนื้อที่ถือผลกระทบจากโครงการเข้าห่วมนิติกรรมฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อหับประกันให้การทดแทนค่าเสียหายต่อที่ดินสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ให้มาก พืชผลปลูกและการปลูกแปลงฮีตของประเพณีมีความสอดคล้องถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐผู้พัฒนาโครงการโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบหากขอตกลงดังกล่าวได้กำหนดอัตราคิดไรราคาหัวหน่วยทดแทนแยกตามประเภทที่ดินคือดินปลูกสร้างนาเฟืองดินสวนนาเฮือและดินประวางตามที่ตั้งและเอกสารสิทธิ์นำใช้ที่ดินของ4เมืองอย่างจะแจ้งเจ้าของโครงการจะต้องได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้ผู้ถูกผลกระทบให้ครบถ้วนภายใน60วันทั้งราชการภายหลังหางนิติกรรมถูกขับพ้องและมีผลศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้หางนิติกรรมยังได้กำหนดข้อห้ามองค์การคุ้มครององค์การกวดกาตลอดฮอดมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งด่วนสายนี้สำเร็จตามแผนการและเกิดผลประโยชน์สูงสุดจุดประสงค์การเผยแพร่หางนิติกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมีความสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของรัฐสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะเวนออกผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้ายุคแข่งภาคเหนือพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสยุคแข่งภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะเวนออกมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-30 องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 35% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-35 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-36 องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-36 องศาสำหรับแขวงไส้สมบูรณ์มีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-35 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 26-35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 20-27 องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวตามที่รายงานว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่สถาบันการศึกษา10แห่งให้ติดอันดับ200มหาวิทยาลัยสั้นนำในอาเซียนและ2แห่งติดอันดับ100ของโลกเมื่อแบ่งตามสาขาวิชาภายในปี2035รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระยะยาวระหว่างปี2026หา2035พร้อมทั้งวางวิสัยทัศน์จนถึงปี2045โดยมีเป้าหมายสุกยู่ให้มัธยมศึกษาห้อยส่วนห้อยผ่านมาตรฐานคุณภาพภายในปี2035
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการค้ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินสำนักงานบริหารภาษีทั่วไปและสำนักบริหารยาแห่งชาติจีนได้ประกาศปรับปรุงบัญชีควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาโดยการเพิ่มจำนวนสารเคมีที่อยู่ในบัญชี และต้องขอใบอนุญาตส่งออกจาก16สนิดเป็น18สนิดมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปดังนั้นผู้ส่งออกต้องยืนขอใบอนุญาตเมื่อส่งออกสารเคมีในบัญชีทั้ง18สนิดรวมทั้งสารประกอบในรูปแบบเกลือไปยัง3ประเทศดังกล่าวพร้อมเดียวกันนี้ยังสืบต่อกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการส่งออกสารเคมี41สนิดที่อยู่ในบัญชีไปยังเมียนมาลาวและอัฟกานิสถานขณะที่การส่งออกสารเคมีอยู่ในบัญชีไปยังประเทศและภาคพื้นอื่นๆบ่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของจีนให้ดีขึ้นต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใช้หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศลาวได้พยายามตอบโต้ควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาให้สงบลงแต่การประเมินสภาพการโดยรวมและอิงใส่ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาที่เก็บกำได้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่พยาธิดังกล่าวจะแพร่ระบาดออกไปสู่เขตอื่นๆและขอบเขตทั่วประเทศย้อนแนวนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจึงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาโดยพันธุ์ขยายแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่4213ลงวันที่11กันยายน2016ว่าด้วยการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นลงสู่บรรดาเมืององค์การปกครองท้องถิ่นด้านสากลด้านท้องถิ่นด้านประเพณีบริษัทและผู้ประกอบการอหิวะหมู่แอฟริกาแม่นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดเชื้อในหมูเลี้ยงและหมูป่าพยาธินี้สามารถแพร่ลามได้อย่างไวว่าในกลุ่มประชากรหมูและสามารถที่ให้หมูตายเป็นจำนวนหลายพร้อมนี้ยังส่งผลกระทบอย่างนักต่อผู้เลี้ยงหมูแขนงเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจโดยรวมพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาเป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หมายความว่าประชาชนบ่สามารถติดเชื้อพยาธินี้จากการสัมผัสหมูกินซีนหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้หมูที่เป็นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาจะมีอาการทอกท้องเป็นตุ่มมีผื่นแดงตามตัวโตหูท้องผิวหนังหมูบ่กินอาหารบ่กินน้ำแล้วจะตายแบบกระทันหันในที่สุดดังนั้นถ้าฮู้ว่าหมูของท่านติดเชื้อพยาธิบ่ควรฆ่าบ่ควรขัวบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถึงว่าพยาธิดังกล่าวบ่สามารถติดเชื้อจากสัตว์สู่คนได้แต่คนเฮาก็บ่ควรกินซีนหมูที่เป็นพยาธิแบบสุกๆดิบๆเด็ดขาดเพราะว่าจะมีเชื้อพยาธิอื่นเข้าสู่ร่างกายคนเฮาได้โดยเฉพาะพยาธิแม่ท้องแม่กาฝากที่ให้แหงจะนำไปสู่กระแสเลือดไหลเข้าสู่สมองกลายเป็นเนื้องอกในสมองจะเหตุให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นจะกินซีนหมูแต่ละครั้งต้องเหตุให้สุกดีห้อยสนห้อยในความร้อน70องศาขึ้นไปหรือใช้เวลาหลายกว่า30นาทีเสื้อพยาธิก็จะตายในนั้นเมื่อทานสัมผัสหมูต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสิ่งสำคัญครอบครัวใดเลี้ยงหมูเป็นคอกเป็นฟาร์มควรล้างคอกสัตว์ให้สะอาดเป็นประจำฆ่าเสื้อพยาธิในคอกและฟาร์มเป็นประจำถ้าหมูของท่านควรไปปรึกษาหารือนำสัตวแพทย์หรือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกวดเบิ่งความผิดปกติของหมูคอกหมูฟาร์มหมูของท่านเพื่อให้หมูและคนเฮามีความปลอดภัยจากพยาธิอหิวะหมูแอฟริกา
0: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันวงอมทนอ่าน
5: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
6: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม
5: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเห็นแนวใดแน
6: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
5: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่เฝ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
6: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
5: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
6: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานที่พ้นเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม่วงรัฐการ
1: แต่เล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
2: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

0: ตัวซาชวนหลงมองยอดเตะชาเหลาชาเตยยอดตัวจังเวียงจาน
1: อีหนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ๋อจีชีจ๋อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ๋อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตยเตยช่องเอ็มยวนได้จีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยยอดจีปัวหยีเจ้าเม็ดยวนรูเจ้าเชี่ยอีปัวไปเจ้ากิโลเฮิร์สลอยยอดเปล่าเจ้าโจเม็ด
2: นอกจากยองจอมลงมาที่ชัวเชดาต่อใจในเชดาจากการหลงมุมลงตรงแต่เป็นตัวสตองจัวให้สื่อเนื้อจอตัวจึงเวียงจานหลอชินจีเนื้อจอมแต่ตัวสตองจัวให้สื่อนู่นนอกุญแจจอมนู่นหวันพะหัดนู่นตีหนังกับเปล่าลู่จัวหลี่ชงออเซียหนังกับเจ้าเที่ยวกูหอดสื่อจอมลู่เก่าหลี่เสียเก่าเป้เนื้อจอมนู่นนอละจอมลงมาที่ชัวเชดาชีเฮใจยองหมู่จังเกิงเก่าหลี่จารินดาวัดที่เจี๊ยเตียเป็นเนื้อจีกุตินังจ่าย่อโอยาเตอร์เลยย่อเต่าชี้จำบานเดินตรงก่อนจะจูรู้ใจรู้ยงชื่อซึ่งย่อตรงแต่รู้ใจรู้ยงหนอกูอยากรู้ใจรู้ยงว่าตาต่อฉาฉีเต็มเลยเต็มปอกคือเสียงโชคือกลางละว่าที่จะเชื่อให้เตี่ยเป็นเนี่ยจีกือที่หนึ่งจ่าเฉดาย่อชี้เจ้าหมู่ตูอยู่เตะเชลาเสียสื่อหมู่เต่าเต่าขอจงละนอกเดือดเตะเกยตูเชลาเสียสื่อหลอนย้อนจงย่อเต่าชี้เจ้าหลอดโซ่ปอฝึกลู่ดาลู่จอก่อนมลู่ดาลู่จอขอเอยุย่อโอยาเตอร์หลอดเทลิจินยักษ์เชอร์ชุดสังยาจนตากูย่อปอตอยเตียหล่อเตาอินจัวหล่อนอกูมัวกะมอบัวอาฮิวามูสังเฉยยาจอเขาไปเตเฉยยาจอกันท่าจะกันช่างจะจะลินเตออวนเตยมูยัวเต้งใกล้บัวหล่อนอลอยยาเตาชี้จ่อชัวสีจังฟ้าเจ้าหมูยวนนออวดาวอดีจะหาละกี่เตาเตกะมอลินเตอเทียเนี่ยจีกที่นึงจ่าเทจอมลงมาเทชัวเฉดานู่นอไปยมอสอสื่อจังจังยาจอเตเฉยจะละชาเตอตอนในเฉดาตอมลงอย่าลืมไปชี้จ่ามุมลงสอสื่อ
0: พรรคเยจงปฏิวัติเหล่าเทียบพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีจวนจีตัวตัวเกชิกงเตแต่ลินตะหลัวเวียงจันไม่ชาวเตียวตาลุเจอเดอพรรคเยจงปฏิวัติเหล่าคณะผู้แทนกิเชียพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีเซเรงเกอเลสซันโดรวิสซึงรังกบและขาดที่การที่อีคณะบริหารงานปังเจินได้พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีดอกเจ้าคณะเต่าตัวชัวเทียวเฮาลือยอดเฮาเตชะเหล่าเฒ่านูตินังเกาอี้เจ้าเจ้านังเกาจีลุจวนหลีจองออเชียนังเกาเจ้าหนอยอดเจ้านูตินังเกาออลุจวนหลีออเชียนังเกาเจ้าหนอยอดชายกะปังจืนดับพักยกทงลุน4สุลิดและขาดที่การรอคณะบริหารงานปังจืนดับพักเจ้าจงปฏิวัติเหล่าตรวจเฒ่าเตชะเหล่าต่อใจเกตัวชัวเตยเจ้าเซเรงเกอเลสซันโดวิสซึงรังกบยอดเจ้าเชื่อหน่อยยอดทองลุนสี่สุลีเตาเพียยังหลูจงเชียต่อใจเจ้าเกตัวชัวยอดเจ้าเราหน่อไหวย่อทัดเธอเจ้าเตอคณะพูดแทนเทียนตองเกเชียเจ้าเกตัวชัวไหวย่อเอ็กคอเกป้าจังจังตัวตัวเกเชฟฟี่ชี้เจ้าจงเตออพักว่าเตาเพียยังเกจงเชียเทียนตองกีเจ้าเกเชฟฟี่ชี้กงเตอิยาลีพักเจ้าจงปฏิวัติเหล่าเทียพักคอมมูนิกเบลารุสีดอกจองตองเกเชียเจ้าเจนจิเตียว่าพักคอมมูนิกเบลารุสีจังเตายักเจ้ายาตาเท่าหล่อเชื่อหน่อยเยอร์เซเรงเกอเลสซันโดวิสซึรังกบกูเตาเพียยังหลัวเจ้าเจ้าเกต่อใจอย่าชอเชชอควรเชียเทียนตองเกเชียเจ้าเจนจิจงเตอร์กาเจ้าผู้เตะเฉาพักเจ้าจงปฏิวัติเหล่าว่ามัวเยอร์ทงลุนสี่สุลิดว่าตูไทเจ้าจังจังยอดเขากัดฉีคอเตชะว่าเกนอกูจังเคียเจ้าเกต้นที่อวลุลุเฮาลืนแต่พักคอมมูนิกเบลารุสีเจ้าเยอะตัวเธอเตชะต่อเป้ายอดเจ้าตินุ่นแต่กูต่อมดตรงเจ้าลูชินจีออโตอิยาเลคณะผู้แทนกริเชียพักคอมมูนิกเบลารุสีอวยเยอะเซเรงเกนอเลสซินโดวิสซูรันกบเทียคณะผู้แทนพักยึดจงปฏิวัติเหล่าอวยเยอะพลเอกวิไลละคำฟงกรรมการกรมการเมืองปังจืนได้พักตูจูคณะเลขาธิการปังจืนได้พักออโตตอนตองเกเชียเจ้าเกเชฟฟี่ชิกงเตยอดเรายาตาเท่าหล่อเทียเขียเจ้าช่างเสือเขาอวดเตาจงเตอเชลุเตเฉาเจ้าชนดาเตาเป้า Thế sĩ sẽ là chẳng sử xa cùn ua ớ ta ta mơ kế chào xe. Đã trọng trên trọng dụa chôn sĩ mơ kế sĩ cổng tệ. Mơ kế sĩ chẳng gà thế sĩ bác chỗ ua kê. Hậu kế nhị ua luôn hào lử nhắc trọng pháp phương thế xa cùn giá tọn đề. Trong nhân lưu xa mặt xa lo ổng càn xa hạ bác xa xa xa mải thi dị chào y. Trả lên tá lùa dây trọng sao tệ. Nốt tì nàng gạo ơ lưu cho lý nò nhò tuổi chăng nèo giọt. Tết chào xa hạ lạt America. Yêu thông xa vạn phùng vi hạn, lực thấp bửi trà hào hữu trà cho tết chào, tạo cho khá nạp hút thèn kỷ xuyên đợt lào một cổng trào phí thị, khi trong giao lưu xa mặt xả lo ổng càn xa hạ bác xa sát, xa mải thi dị chào y, nhớ trà hào lưu hỏa kho. Lòng kho kênh chân xuyên bỏ lý hạn kê lòng ti cỏ trào ua ổng càn xa hạ bác xa sát, ua mua chiên trì rồng trào chuồn linh. Đó trao một cổng trong giao lưu pha áp hình bài là xin thuộc khía thuộc bài. Chia trong giao lưu nhỏ y bôn di thiết kỳ chắc cảm lưu lưu dạ, nhỏ trao chùa sư hở lê trong giao lưu hài lò. Nhỏ trao hậu cả khi trong giao lưu mua cho tết chờ ba một lạt, thơ trọng phư thiết cho sợi chế kỳ xia tôn tờ, chia lúc tết chờ nhỏ thông can tu tố cổng dạ chi chùa. Nhỏ trao tờ do Antonio Guterres, lẽ khả thi can lo ông can sa pa sa sa tao lại nhận ra lu sa hư hoàn tao ghi cho tao chẳng sử hồng tiết tê thiết khe cho bỏ cho bao ra lu sĩ ua kế mô hư chỉ hậu can tu sử y ra lu sĩ ua pha kế sĩ tao dùng thiết kế trò xia hoàng qua hư tao xia lúc tết chờ hư cột bát sa pa sa sa kế chạy lịch cho sa cùn bao bùa niệt gì dễ trồng lo sĩ phun la hườn thế lan chia cả mua kế ba và một nụ sát thảm. Ô, phá kế chỉ mua và hỏa xí lùa, tao khía trâu bỏ cho cả hai đời, không sang nhia xạ cùn. Chẳng cả lòng đợi cả cho kế mua nung kỳ là xí ua cỡ trơ nung kỳ. Thế chỉ tra lúc xí hở cỡ mua kế xí chi xí lùa, chứ sẵn mà do trâu bỏ nịa. P. Phá vi kịt kế lòng bảo đợi hóa chùa. Tông của hù cỏ mót xế trào lòng ti tận đợi kế xí xưa phải vọt xìu. Dĩ kế bá chùa phá nhiên chia sở trào lòng khó chân sự hú chùa cỏ trào. Blau, phá ê ai. Tao khe trào bỏ tìa do lũ hư chỉ chia ua rồng mua kế chỉ khó sai. Thế dùa chỉ kế bỏ xì do chỉ mua kế tùa chư rồng, thế chỉ mua kế đá hù. Linh tờ thiên của hù trào vòng khăn á nhạt xả cùn xí cổng chỉ phiết sự. Tôi chưa kế phỏ xì phá AI. Thế lan xìa có AI tôi rằng ua hông lử xì trao lưng tí nâng. Chảy trao chỉ ra bể xua có mua kế xì trao rồng, mua kế nhanh chừng, thế mua chân chi trao chuồn lưng. Nhớ trao sẽ hỏi nò dơ khá lì lờ, ràm mà. Thật trung giao lưu xa mặt xà lo ổng càn xa hạ bác xà sát xa mải thi dị chào y. Cú tao trình chẳng trao xà phan dưới lũ chẳng chân sử. Y. Cả lông kho kế trăng trao ổng càn xa hạ bác xa sát. O. Cả chua bỏ hử kế thai dăng thiết kế trò xia. B. Kế bác tí hụp sắp hà kế trua khó xa hạ bác xa sát. Blau. Mó xia trao chỉ khó. G. Xịt thiên đạo lưng tí năng thiết ế ai. Trao. Kế lông kho thiết lê ua lũ hào lử đỡ xa hạ bác xa sát. Xa. Cả chăng gà kế sĩ cổng tề họ chua pha. Ua mua phần cổng lòn đời đào phần xua. Ua kê nhớ trào tí nôn tờ, trào ly kê chôn đời dơ lửa thác bửi trà. Dơ án úp hạp vòng nọ kêu, lửa bửi trà hào hửi trà cháu tết chờ. Cô tàu chuồn dĩ một cổng trong giao lưu bửi trà cháu tết chờ ASEAN, Pantamid lò xì. Kê sĩ trào rộng pháp phương Pacific ua thất thơ rau. Dơ góc trùa chẳng chăng nhớ trào hào căng cử. Hào cả chăng gà kê sĩ cổng tề ý dạ lì ô ổng càn tăng trà pháp phương. Trong giao lưu tao bỏ rong dĩ kế cổng tề trao tao lưu lưu hào lự sử. Kế chỉ khó hòn đề thờ. Kế lá sĩ chùa rừ. Xe thách kỷ đi chỉ tôn. Thiên và tác cảm. Ô kênh đã kế mù cổng tờ. Khá nắp hút thèn tới trái lào nhá trao rậu nò. Cô chẳng khía trao bỏ cho kế lệ ua lưu lưu hào lự. Dạ mót xế trao. Thiên mua kế bá chẳng chân. Gà trao cản dĩ kế sĩ phỉ sĩ cổng tề nhau trào hậu ASEAN, phần thâm mít là sĩ trọng phong dư pha phương Pacific.
2: Trong dù lưu sĩ xa là cho trò kế xa khổng hợp trò khó thông hậu can tù xông ớt xế nâng gò trào. Khá nạp phút thèn hậu hữu trà nhau thả thi cản thiê xa khổng, ôi dạ cho lòn tờ dơ lên lại xì vít lại. ปืดจ้าเขาหือจ้าโยธาที่การเทียสาคงต่อมุกงเจ้าจ้องโยลูเวทีชิชลาเจ้าเจ้าเกศาคงหอนเดินเถิดท้องหอกันตูชงออดเสียหนึ่งก็เจ้าต่อจากเสียงยอดเจ้านุตีหนึ่งก็อีเจ้าเจ้าหนึ่งก็เปล่าลู่จวดหลี่ชงออดเสียหนึ่งก็เจ้ายอดเจ้าเขาตัวจิงปักกิ่งเตะเฉยชัวยอดเจ้าจ้องโยลูเจ้าหน่อกู้ยาเจ้าเจ้าโยลมุนจีเกศิชามุลอยอดเจ้าท้องหอกันตูเชิดชงเกอโอมุตเตอรีคอลีเริ่มเดอเกศีคอยอดเจ้าหอกันตูเกเชิงการหลอนเดอเชลุหอเพียยอดเจ้าเกศีคอหอนเดนเทิงเดอองค์การซาปัสสัตเทียเพียสื่นเดอเกตั้งจาวัวสตาวัดเกศาคงเดนเทิงชงออเชียนนั่งก็จอมุจจอชงออเชียไปเจ้าจีดาวนอหลกุยอเอคอเกเชิดชงเกศาคงสินชัวปัญญาประดิษฐ์เอไอเทียยอเอคอเกจีจาเวทีชิชลาเกชิกงเตยอดเจ้ากีสากุลจอดเจ้าเกสาคงอย่าตัวคอยอดเจ้าลูกชิเหอวัวโตตุ้มกลมลองเทียชิหลงเกเกอเป้าจอดเจ้าประสบการณ์เตอปืดจ้าเขาหือจ้าสาคงเธอเจ้าองค์การซาปัสสะเทียตัวชินเตอเทียลุเตเฉยอดเจ้าโตอย่าตั้งเหมือนจังจังหากเกลีเกชิหลงจอดเจ้าประสบการณ์ยอดเจ้าเกสาคงท้องหอกันตูก็เมื่อเกจอเชียตัวคอเทียต่อใจเจียนจีจงยออีกขออัวมัวซึ่งสื่อบัววีจงสินจัวซึ่งกาเกขี้เสรีก็มัวเกยงหีเจ้าฟ้าเกลาหลัวเกรีปังเกสาคงลาเจียเต้กามุตเตอร์โตคงสร้างพื้นฐานเกสาคงตวงตีมอัวเจ้าเชียจอเชียเทียชวนลึงกามุตเตอร์โตยออีกขอหล่อฟื้นฟูและยาตูใช้ชวนยอดจงเตอร์จึงจ่าเทียเกจีขอเธอก็ต่อใจเจียนจีจงเจ้าเกอุนังยอกงจงเตอร์เนี่ยจีไปสั่งเกตุมุกงโตจงจุลูสากุลโสนอยอีกตัวจังจังเตเฉลาญาโตเกเชิดฉงฝังเกสาคงก่อทันสมัยยอีขอซึ่งสื่อบัววีจงตัวอย่างชี้ชามุหล่อญาโตหอภูมิภาคเทียท้องหอกันตูทวกเทศจนิติการฟ้าเกเชิงกาเกชิลุชิปาเทียเกว่ามึงเตให้หนึ่งเขาเตเฉชัวบางสื่อด้านเนี่ยเราสร้างซากงโตคณะกรรมการลุลัวเขาหรือให้หนึ่งแห่งสารเตเฉชัวต่อตั้งจากงจงตัวเทียเจ้าโตนิติกรรมให้เจ้าโตเกเชิงกาเกชิลุชิปาเทียเกว่ามึงเตให้หนึ่งเขาเตเฉชัวต่อจากเสียงยอดโตนุตินังก็อรุจหลี่ยอดโตบางสื่อด้านเนี่ยเราสร้างซาโอยาโอเธอตัวกงเตเจ้าเราปอชงน้ำวงใสกรรมการบางสื่อด้านพักหรือเธอบางสื่อด้านเนี่ยเราสร้างซาม่วเผาฝั่งหงตัวชินเดเตเฉยชัวตุม่วคือฉี่เชี่ยเกิดจู่ยอดเขาเตเฉยเหล่าม่วคณะผู้แทนคณะกรรมการลุลัวเขาหรือให้หนึ่งแห่งซาเดเตเฉยชัวคณะผาคณะกาจจอตุจอสื่อละทักก่อนเขาปังสื่อด้านเนี่ยเราสร้างซาเฉยเจต้นเดเชียหือจ่าองค์การเทียเขาตัวจังเวียงจานตุโมกงยอดลูกเชี่ยนอเผาฝั่งหงกู้จังตลอดเทียเป้าเตียชงนอกู้เชี่ยอีชงอัวม่วเก่งกอบ้างก่อนจัวเกศีฟีตัวชีเหล่าสัวสัวเหล่าปุยเชงเจ้าเจ้าจีชงเทียนยอดจงเตอพ่อคู่ตลอดเทียเป้าเตียเทเฉยสัวมัวตันทอยยอจีเจ้าเจ้าให้หนึ่งพักกอมินิสัวเตามัวลู่ลู่เฮาหลือให้หนึ่งเราอีลู่ลู่เฮาหลือจังเจงยอดจงเตอเทเฉยเกตั้งจ่าจงยูลู่จงนอกุยอเฉยเจ้าหล่อมุนทัวจ่าเกศีฟีชีเจ้าจงอัตมุมุนเสือเกศีลู่ชีป้าลินเตออ้อผางอ้อลาเนียจีไปสั่งลินเตออ้อลู่เทเฉยเหล่าสัวเทียกุยอีกขอลอนทวักเทียจาโจเกชิหลงเปาเกเปาจาโจปัสโอการเดอเกโอลุลัวเฮาลือให้หนึ่งยอดจาลุเชอร์นาเยซูซาวเวิร์นหรือเลขาคณะพักหรืออาทิกันบดีเจเกอร์มหาวิทยาลัยให้หนึ่งชันฮูปงยาเกาเตตลอดเทียจาโจเกเจลิช่อให้จาโจเกเชิงกาเกชิลุชิปาเทียเกว่าเมืองเดอให้หนึ่งเฮาเตเฉยชัวโอยาตลอดเทียก็ปอดจาโจเปล่าลุงเจลูจังจังอียาชังสื่อท่านทอเขาเตะเฉาม่วนเตาให้หนึ่งโอยาเตาตั้งเจียยอดเราจีฟ้าเดอเกชิกงเทียบเราอยากโอเคอ๋อยาให้จัดเรานั่งยบายลู่ลัวเขาหรือให้หนึ่งเดอพักกอมนิชัวยอดเราจวบเฉาเชียโอยาเตาตั้งเจียยอดเราจีภารกิจจังจังเป้ยาเกสาเกเจ้าปูนเตอเยอร์ชีจิงพิงจัดเราเกจีจ่าเทียเกหลงคอลุลัวเฮาลือให้หนึ่งโอยาอีหยาน้องตัวขออวดเต่าตั้งเจียยาเก่าอ้อคอเปล่ายาเกปอพัวมุตรลิเกเจลิช่อเสออวกอเกเชิงกาเกชิลุชิปาเทียเกว่ามึงเตอให้หนึ่งยอดจงจวชิเหอเชียโอเกนอพ่อกูจึงตลอดเคียก็ปอดซาโตเกชิกงเตเกจีคู่กงสตาการเหล่าสัวสัวเหล่า đâu nó lợi cho tôi một cộng trâu trong lưu rồi nó cũng chẳng tàu xí cho là tàu lưu bỏ thiết lòng kê cờ bao cho trâu lưu lô hậu lử li hay là nhớ trâu lưu xưa nó giờ lâu bỏ xong nát vòng xài cũng chẳng tàu phía chân kế ở trâu cho trâu khán áp hút thèn xúa ở chân tàu tôi mua kế xí cộng tệ tấn trà trong lưu rồi nó nhớ trâu cho xí hậu ở giờ kế xí phỉ xí trâu rồng kế xí cộng tệ ở tàu mua mùn xưa thiết cho ý khu cộng xá tà cảm lào xúa ở ớt tàu tàu mua kế xí cộng thua giá số nung cả một trong chùa to, ô kia nó cũng chẳng tàu lòn đồng cái xía cho trâu cái xí phì xí còn tệ là ôn tôi rủ linh tờ khả năng cả mắc cạn vẫn sườn trái nhà lầu sáng sạt thiết khả năng cả mắc cạn lũ lò hậu lử hãy nâng tờ tết chờ xua
0: bao chữ hử kế nhã sáng kế la lụa bên đằng cú cho chai tăng trà phẳng hao lử tua chữ niệt dị bế sẵng do trâu trắng tổng tăng trà lê ua mù bao chữ hử kế nhã sáng trắng trà kế la lụa chữ sáng bên đằng cú mường tốn phứng sáng bò kéo tàu trà cùng trồng trắng tổng kế cho chai tăng trà phẳng hao lử bò chữ niệt dị bế sẵng thía tăng trà thao thía lử thao phẳng hao lử trồng thao cho thía bá bá ua hao lử đào phẳng hao lử tua chữ nâng uốn dây trâu bơ chữ hử kế nhã sáng kế la lụa chữ sáng bên răng cú tàu cha sở chín đế lo no nhó trâu chế sa mô sòn bơ chữ hử kế nhã sáng uo thâu lon đầu giờ pan ek anu xin sắc bát sệt thâu bơ chữ hử kế nhã sáng thắng trả kế la lụa chữ sáng bên răng cú mua khana hắc thản bơ chữ hử kế nhã sáng thâu thía lử thâu phẳng hao lử uo mua phẳng chùa tua cổng nhó trâu lũ cổng trông giờ pan ek văn na sắc thong u lái lử thâu bơ chữ hử kế nhã sáng thắng trả kế la lụa chữ sáng bên răng cú tàu mù nhẳng gây lù bỏ rong hay cho kế tăng trà phẳng hao lử bỏ chư nịa dì bê sẵng. Trà lê thi, o y bảo dì thập bò cò sò, gây nung tì gạo trao lù dì li xong ớt xía năng gạo trao, gây lù bỏ rong hay cho kế chai thao tú chẳng sử, uốn dê trao bơ tùa chư sầm mô nô khoa, thía chỉ khô hạc thản. Trà lê thi, o trao o bảo thập bò cò sò, gây nung tì bê trao y lù dì li xong ớt xía năng gạo trao, thiên gây lũ bỏ rong hay cho kế tăng trà, mù lê lũ lùa hao lử chia, uột thao thiên lử thao phẳng hao lử, thao thiên lử thao bơ hao lử nở phẳng hao lử tùa chư sầm mà nộ khoa, kế tăng trà phẳng hao lử nở kế tùa chư năng, mua kế chẳng chẳng ua yô yô chủ tao ua cỏ trao trào ly lập bộp sải tăng, nở lập bộp công trác kế tăng trà, nở hử trá, bỏ chư kế nhã sáng, cỏ tao trở lý kế ngô hu xá tao nở, lũ lùa hao lử vi xa xa phó, ô yếu chủ tao chư kế xô kế trở trá nở nhật dí bế sẵng lao, thía chỗ năng trở tế thờ, ô tô nhó trâu hậu tế thờ lao, chư sáng mà yô nhó trâu trắng trả, là lùa chư sáng bên răng cú, thía chở trâu cỏ tao trở lý cho khó mùn ô yô phướng thản, trâu phẳng hao lử vi xa xa phó lử dạ. Kế lông ti mù trâu kế tùa chư bê sẵng, dạ than xa mải electronic, nhó trâu dạ tổn đê. Sĩ cùng bó thái tùa chư chữ chia các mô á hì vàm bùa Africa. Trà linh đã lùa viên chân mây rào tìa phần hào lử tù chư chù thiết tùn trẻ, phần hào lử công lòng chân sự bùa vi tùa chân viên chân. Cùng trâu xa mạ khùng kế la lùa công lòng lào, trà trông cho luôn thuộc khía cả tăng trà lê ua ma tá càn, จอเกชัยเต็มบัวละชีปอดไทยตัวจื้อเทียจืดเจียกะมออาหิวามบัวแอฟริกายอดเจ้านุตินังเก่าออลุจวนหลีชาวเชียนังเก่าเจ้าหนอยอดฝั่งเฮาเหลือก้องลงช่างสื่อปัววีตัวจังเวียงจานอัวมวยเยอร์คำพุทธสุดาวันหรือเธอฝั่งเฮาเหลือก้องลงช่างสื่อปัววีตัวจังเวียงจานเยอร์แสงเพชรจันทัศน์เธอฝั่งเฮาเหลือตูเจียชูเทียตูนเจเยอร์ขันทองสีประเสริฐหรือเธอสมาคมเกล้าลวกของลงเหล่าคณะบริหารงานสภาเกล้าลวกอุตสาหกรรมตรวจจังเวียงจันดาวเจ้าเจ้าอวดล้าลวกฟ้าเกตูเจียห้องงานตัวเจียสามุจ้าเจ้าเจ้าอวดล้าลวกม่วงไก่บัวเทียเจ้าม่วงฝังชั่วต้นดอกกุ้งเยี่ยวเซนเพชรจันทเซนเต้าถาเตียลูกหอบเพี้ยนเดอกะจาตรงเจ้าลู่เจ้าหนอยอดเฉิดดาวทัวเคียกะตั้งจาเล่อวเชียมาตาการจอเกชัยเต็มบัวละชีจูปุชัยบัวปอดไทยตัวจื้อเทียจื้อเจียกะมออหิวามบัวแอฟริกาอวไฟเกตัวจื้อเทียรอใช้สัวจอกะมอหนอ ขณะกุยเฉิดเจ้าก็ชัวฝึ่งชัวมั่วเกชิกงเทียชิจ้าตั้งจาเล่อวยาตะเขาว่าแกนอยากุจังเต้าเคเจ้าปอดจ้าเกย์ร้อใช้ชัวฟ้ากะทวดจาละชีชิกีเดอเจ้ากะมั่วไฮหล่ออวเต้าตั้งจาเจ้ากือขอเจียงริมูซ่อนรวดช่วยชัวเทียเขาเซาข้อมูลยอดเจ้าเชียรู้ฟันตุมปัวหงงานตัวเจียด้านช่วยชัวเจียยอดเจ้าเฮาจั่วลุเมืองเชิดชงกะว่าเก๋เหน่อหูยอดเจ้าเต้เชาตุมบัวละย่อฟามตุมบัวเทียเคลียเจ้าจอเชาตุมบัวชัวห่อก็ยจู่ชิจ้าเล่อวเจอมาตรการปอดไทยกะโมอย่าตะเขาสื่อลีเก๋จู่ชัวตัวเสื้อกะโมเก๋จู่ชัวเจ้าเต้จ้วยยังเชนั่งกะเตอมุลอตัวจื้อเต้เขาเจียเทียจื้อจีปุ๊จ้าเต้เขาบัวอวจีตาเฮาเสียจะหมดจอมบัวนอตัวจื้อหงงานตัวเจียวัยย่อยจู่มั่วตู้จังสื่อคือขอเจียช่วยชัวลู่ได้จอนเดอจอมบัววันได้อยู่มั่วเจ้าละหมดตัวเทียช่วยชัวเต้งไก่บัวต่อก้าตัวตาดอกดองต่อกาวปอเธอเก๋จอเชียจอใจเจ้าเจ้าหมูมั่วยอดจะเฮาเต้เกี้ยคือเจ้ามาตักการวัวเกาะเจ้าเก๋ชิกิกะโมเทียเงื่อนไขเก๋ชัยบัวยจู่มั่วต้องเดอใช้กอดเจ้ายอดเจ้าสุดชัวเจ้าย่อจู่มั่วแดนเตอร์จอใจไฉเจตเตอร์ลอนเตอร์ฟังเฮาลือตูเจซูเทียตูนเจลอชีตูจังสื่อคือคอเจียเดินเดินตรงจอลุดาจอเทียกังกือเกชัชชัววัดซินจอมบัวอวดไฉย่อจู่ย่อจอมบัวลอนเตอร์จอฟาร์มลอชีเชอตุมบัวอัวม่วนเตอร์ปอเทอร์จีมั่วกัมมอมั่วกังกือชัชชัววัดซินปอไทกัมมอชิชัวเทียเท่าเกช่วยชัวลุดาจอเจียเกชัยเจียอิยาลีสังย่อจอมบัววาชัยเตอสังตัวหมดเฮาตัวจังเวียงจันย่อจู่เตาเมื่อเกชิชลาเทียทอเกจอใจอิยาลีฝั่งเฮาลือตูเจียสังเทียตัวจังเวียงจันอย่ามั่วระบบเฉิดเจ้าก็ตัวอย่างซ่อนรวดชั่วชัวเตาชัวลุชิเฮา

0: trong lòng họ thích chúa sẽ đời liên hệ sẽ đời tâm lòng ta thao lòng nó cúi giao sợ sự nhất trò họ tế chờ giờ lý trí nó một bé họ sĩ cho lòng mồm lòng sợ sự nhất trò trời sáng
1: khana sai chùa chẳng sự đây nhá cô tòng cái son chùa sai chùa cho trò chẳng sự đây nhá nhất trò đại sáng u đồng say nhất trò không thể kéo xa lối chùa lì trong nó trong khana cả mặt cản phục hồng đại sáng ở mặt cả sai chùa cho trò chẳng sự đây nhá cái bằng sườn ra ủa do dây mì say sen phát chân tháp vùng tuột thơ sai chùa lú lú hao lử sống khó nhất trò hậu sĩ năng đo trò bá bá ủa hao lử cả tăng trà xạ cồn đại bão lòng cả สื่อลีป้าเปอร์ป้าอัวเฮาลือจอมีเหนือยาวเฮาเตะเฉาสหปัสซาดอจอลองกาใช้ชัวรุ่นเฮาลือแต่จ่องฟื้นดอนจีอัวรุ่นเฮาลือเจ้าทัชจาลองกาเกยอัวลาหลัวเฮาเดียเต้นดอจอลองกาสหปัสซาเทียเกยอัวรุ่นเฮาลือใช้ชัวหัวจัวดอจอเกนดอนจีอัวรุ่นเฮาลือเนี่ยตอนแต่สังอุดมใส่กุมว่าเกยตัดใจแต่เยสุพรแสงจันทลาหรือไทยใช้ชัวรุ่นเฮาลือแห่งงานสวัสดิการศรีนั่งยอดรองแต่สังอุดมไซมัวคณะกรรมการใช้ชัวรุ่นเฮาหรือช่างสื่อได้ยากไอสังดอตรอจอกรรมการใช้ชัวช่างสื่อได้ยากแต่ใกล้เมืองดอตรอฟ้าว่าฝั่งชัวกงโอเกช่างได้ลอยกู้จังเตาไอกวดกาใช้ชัวจอตรอแต่ช่างสื่อได้ยากไอปวดจวนแต่ถดเสียรู้ใจจ่อว่าย่อรอเฮานำบ้ารอบ้านแฟนรอบ้านบ่อช่างจอใช้ชัวไอหนองไอจอดซาจ่อไอปวดจวนเทียกำหนดรอของการตัวหมู่ป้าเธอตัวกิจขอก็ร้องตัวตอนเด้ยัดตอนยัวชิเหินเตอย่ามีใส่เสียงพัจจันหรือเธอใช้ชัวเฮาชินั่งสงเคราะห์กูหาจังเตาให้เจ้าตอนเอาฟังก็ชิเจ้าเมื่อเสียเตาเทียเมื่อให้ละโมกูย่อเจ้าคณะกรรมการใช้ชัวช่างสื่อได้ยากยัดตอนไอสังรอดโตจองคณะกรรมการใช้ชัวเจ้าตอนช่างสื่อได้ยากไอเมืองเอาฟังอัวเมื่อฟังชัวก็ชี้เจ้ามาเชียร์ตอตอเกชาวข้อมูลเทียนดองไอจอดซาจอดโตเตช่างสื่อนอกอดเตียชัยดอตอเพียสื่ออวดตัวหมู่ป้าจอดตรงโดยการนอกเกฮาเทียเจียนชี้ดาวยาตอในสีเป็นสั่งจอดโตได้ย่ารอนอกอดท้องชัวสมาคมส่งเสริมเตาเกยุนตาก่อต้วนเตยัตโตยัตตอนเตเนาะกูเมื่อการสวดเสาจอดโตจีลูกช่องเท่ารอเทียจีลูกช่องตอนเตยอดตอนท้องตีเก่าชาลุจวลีชงนอยอดตอนแต่สมุนสอนแต่สังอุดมใส่กุมว่าสมาคมส่งเสริมโตเกยุนตาว่าใช้ชัวว่าตัวเขาจงตอนแต่สังอุดมใส่กูเต่าเคตรงเยาลู่เราทิพเล่าเธอโตเกชัวเสาเจนจีน้องไรจอดสาจิลุช่องเท่าหล่อเทียกะเกพิสูจิลุช่องตอนเดยอดตอนแต่กงเรานอกุมว่าเยพิมาเซนคุณศิริวงศ์กรรมการพรรคสังตัวท่าใช้ชัวรุ่นเฮาลือฟังเขาลงช่องตรงเทียหัวจัวป่วนยี่ดอตเราเนี่ยพ่อคอนมณีอินุคาประธานคณะบริหารใช้ชัวสมาคมส่งเสริมเราเกยุนตาอวอวปิดสื่อรองรวนเจนแต่สังอุดมใส่ยอดตอหอมตายกูจังมั่วจอเฉยเจตอพนักงานป่วนยีนแต่สังดอตอเกยมั่วเชตอวอลุลุฮาลืนแต่ชัวตุเมืองกล่องวะเกเกตั้งจายอดตอรองนอกูย่อมั่วสมาชิกสามัญแต่สมาคมชาลุเมืองกล่องวะเกยอดตอหอมตายเทียตรงเจ้าลูนอกูจังเตารายงานจอจีลุช่องเท่ารอละมดอตัดชินอวะเกนตอนยี่วอลุลุฮาลือยอดตอแต่ชาลุเมืองมั่วลีอีปัวเปล่าเช่าอารูรอมอเจ้าสมศรียุนตาต้านทอย่ออีเชียเปล่าปัวแต่ลังยัดตะหอนได้ป้อนเนี่ยย่ออ้อปัวชิเจ้าลังเจ้าสมศรีว่าเต่าป้าย่อลินเตอร์อีเชียอ้อปัวแต่ลังป้อนเนี่ยย่อลีอ้อปัวแต่เจ้าไปลังสมศรีสามันย่อลินเตอร์อ้อปัวต่อเจ้าไปลังป้อนเนี่ยย่อเก่าชาลังสมศรีกิติสมักย่อไปลังยัดตอนยัวชิฮาว่าเท่าลอนเตอร์สมคมตอนทัวจ้าเจ้าป้าเปิดตูตายุนตาย่อลินเดอร์ยี่เจ้าชิลูรอไฟละโมอัวอีปัวเปล่าเจ้าอลูรอยอดตอนเดอร์กูจังมัวเจอยุนตาต้านทอยันเดอร์อีเชียเตอร์ยี่ส่งเสริมเตอร์เกยุนเจเทียเจ้าของหาร้องหาจัวเจ้าเตอร์เราตุเชียเทียเจ้าเราว่าเจ้าละโมรอหัวซาโมมัวว่าเกล่าเกลัวเทียเจ้าตัวฟ้าเกิดเป้ากูตัวอย่างว่าเราก็จังตุจะสืบมัวเกเป้าย่อเก่าอ้อเราเคลียเป้าเจ้าตัวป้าเป้าเจ้าย่อเป้เจ้าอ้อเรายอดตอนหอมได้กูจังเตาใช้ตอนจีเป็นสังสมาคมว่ายอมัวน้องก้องน้องลองตอนหลายเที่ยมัวน้องเจตอนหลายยู่ยอดเลนเดอร์อีเชียเต่าตูยอดตอนหอมจอตีนั่งยออีปัวตอนจออีนั่งเด็กเก่าหยีรู้จอ ว่าปันเจยอจีปัวนังเกาหยีลูมุสาวะเนี่ยยอลินเดอร์จีปัวเตอร์ดูลาเนื้อตอนนังเกาไปรู้จอว่าเตอร์มัวว่าเตอร์มัวน้องเสียเขาต้องหมดดอแล้วจ่อยอลินเดอร์นังเกาเชียเตอร์กิโลจ่อเขาคอมพงหมดดอแล้วจ่อตันทอยอลินเดอร์เตอร์ปัวเตอร์กิโลจอยู่ว่าตอนทัวร์จ้าจ้อนสียอดอีเชียเตอร์จ่อเนื้อตอนเดอร์กูเชิดตัวมัวปันเจมัวน้องกงน้องลงตอนนี้จะไปสั่งเตอร์จ่อปุ๊บเตอร์เชียยอดอีเชียเตอร์กิโลเนื้อตอนเตอร์อัปว่าชิคกี้พายยี่หนึ่งเขาไปเจ้าชิลูจ่อฉันนั่งเล่าสมาคมกูหาจังตอปัดเช้าจ้าตอเก๋วลุลุเฮาลือเล่าจอเนื้อตอทัดจ่าเทียส่งเสริมเราหน่อยอ้อเราเนื้อตอนแต่นังเกาลู่จอเทียไปลู่เมืองวัวยอเนื้อตอนแต่กูจังตอมัวทะเลคงยอเก่าเตาสุดเตาเก่าเตาลู่จอเทียหมดเตาตัวเมืองวัวยอเนื้อตอนแต่กูจังตอมัวฟ้าเนี่ยยอเสียจิลู่ฉงละหมู่ป้าก็ฉีปังตอนในที่ไปสั่งเด็ดเปล่าล้านกีบตั้งสียอรีเปล่าล้านเตกีบเนื้อตอนแต่กูจังเตาป้ายอลีออเซนเตกีบเตาเกบริการเทียเกศีงบประมาณเนื้อตอนของเตาเตลีเพศสื่อกัจเจียเทียเกเจ้าลุงเตาแกงไก่ปังเตลีลำเบียมเดสมาคมจงเจ้าลูนอกูฮัดจังเตาเชเจ้าชาลาถาเจ้าโตได้ข้อมูลว่าจังขั้วเนื้อตอนของเกเจ้าเพศสื่อจีช่องตอนได้กูจังเตาเมื่อเชเจ้าเตาเกเจ้าเตาสูเชเจ้าน้องก็เมื่อเขาจังเตาเขาสมาคมเทียเชเจ้าเมื่อเชเจ้าอวลุลุฮันเลยยนต้ายุหมูส่งเสริมเตาเก๋มัวอาซีบฉีปังเตาเน็ตสีไปสั่งได้ตัวกองยาอียาเชื่อธรรมชาติอัวรองตัวกองเตาตอนได้นอ
0: จมลงพระเทศชัวเชดาลีเนชเดาตำลงตัดเทาลมนอกุยาสอสื่อเนื้อเตาเตเฉยยาลีหลอดจันทร์ลุชเฮได้เป็นดูสตองจัวให้สอสื่อเตาตัดเทาเมล่ากูจะสั่งเล่าไม่เยี่ยสั่งชงเทียอลีสั่งว่าเป็ดชัวให้หลอดจอเชซีนาซื้อฟงลุยรองเตาจมลงเชดาเกิดจวนชีเตาจักยานักยานรองสอเชเฮไปมาตลอดชินจีดัว

मुथा त्यामाला चु शिवा नङ च्यानि कुमिङ लङ स्याङ झ्वाय।

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชัดสอดตอนเนี่ยจีกตินังจายอดท้องสุดชัวรุ่นเตยแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานังบล้อหมู่เตาชัวรุ่นเตยแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานังใจเตยแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเฮาเตยแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านั่งใจเตะเธอตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านั่งใจเตะเธอตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเธอเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านั่งใจเตะเธอตัวย่อเจ้าเฮาเตะเธอเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวรุ่นเตะเธอยาในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าชื่อใครชื่อยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตะเธอเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

0: 格点么说啊，别说了，古董弄说猪八生，说狗子啊，说鹿刀偷了了。这些个点古要去给了这边，每到别家伙打打杀杀，弄鸟种的边度，啥东西鸟种弄哪天啊？原来那个点的帐篷鸟种鸟呢，要因着时候我莫给鸟到枕头呀。这就算公龙古老有地带了天，地包个地基地面。là một trò xe là xe xử nhớ trọng đưa đến đốt tê là lúc chế nó dê dê trọng khó vô gió tàu lại gió tàu đào gió tàu thọc tê công tê lòng lọt trọng khó và hậu chế thịa nhớ trọng dù nó hòa dân dô xí hợp vô hố chô mô kê lòng bảo dô mùng trọng lúc chế tù nó cô họ chân trị tàu mùng kê thịa dô nhớ trọng lúc chế tù xó là cô họ chỉ nhớ thịa vì hãy thịa đốt nụ hố chô cô xó xó và vọ chá cô cô ta xì giá trọng tù trò ya shen zo hu chuo no no ci ci ya ren da nyot don yo no ta to yan yo shi ha wo te pam ble la mo to pa po ke thia te to te mo cho ta to pi a ta jo jo yo wo to chong lang chong tu to ki ka mo kho thua nyot don yo shi ha wo hu chuo mo ke long pao li na thia e pe ke din cha shi da yo to shi cho ti thai tu khen ko jong chư sang yo tao nát thì cho có tuôn bờ thì thay tao yêu chiến ngay để tao có chỉ cho tao giải cam mo chiến gần thế nhưng tuần vừa nọ họ giờ yên vừa xì hơi của cam mo bùa cụ ta tao chữ xì giờ đến đây nọ chữ cụ tao mong đợi chân tông tao mong tao xuất xe chân trà xuất xe lúc rõ có sự đợi chỉ cho non ngay bùa giờ đến đây bây giờ tao cho trên đã cho cái non ngay bùa thì vì tiền cho nó một cái họ xì hắn cho tròn đợi pa àm bùa, ấy bây giờ tàu cho chơi ít mình đủ giờ hạt tiền để cắm món nọ, họ một họ và rồng là giờ dặn cầu luôn đủ của họ trả lời nó là bây mà họ tiền chắc cả là một à sĩ tế chia nó thì à cái tiền này chẳng mong đó sẽ là nhớ ít mình bây giờ lúc sĩ hạ tự do ta do sầu lại thì à bây giờ bỏ tàu tiền lúc sĩ hạ cho cho lên đó bên là thì tự lợi thì sư giờ lên đó nhớ trâu lúc sĩ hạ cơ cơ đã bên đủ sau tông chùa à nhất trầu nô nọ tụ hai số tông chuồng họ vừa cho co thiết cụ bế lầm lòng y giật sự phát sinh nhất trầu vừa xí hợp cơ hình đại bên đồ so tông chuồng nhất trầu nô nọ qua kênh đào trầu giật sự phát sinh đã nọ tại tiệt giật sự phát sinh chỉ tàu tả lúc xí hợp họ ta quên đây là lò tụ hai số tông chuồng chủ sang lâu hay là trò chơi thiết lần chín lên nọ sư ấy bế mà xin chín đùa lên lúc chơi nhong chia sẽ đợi nhau rồng
1: ดักกี้วิทยุสร้องเสียงฮัลโหลกําฮู
2: ้สร้องเรียนดาละคนล่วงเวียงจันทน์ยามสงี่ตั้งละ 14:00 น. จน 15:00 น.
1: ดาระบบ AM ขึ้นกรึง567กิโลเฮิรตซ
2: ์ขึ้นเรียกพรอกบัน130กิโลเฮิรตซ
3: มาให้เริ่มมีรายการสิงรักแพงลดจำลอยจำกลอีกไอปื๊บย่อดายามสงิมือสกีก็มือระไวมือรวงเปล่าเขื่อน13กำมง10เหล่า1ระไวสง่าเดี๋ยวมือสกีมือฟื้นได้มือฟื้นได้ดาเดี๋ยวมือนี่แวตู้แวตั้งไก่เลี้ยงปลื้เรื่องกลไก่ยัดตะกางปลื้เป็นซึมตุสองมารังมาเปลเลอะเมื่อวันพหัสมือที่24มงเก่าสากล12026ดามงกีเกาะน้องกินมวยอาทิตย์ก็จะลุดได้แล้วถึงนี้อย่าได้มาเก็ดมากมอนก็เลือกลองดอมมาเยื่อมมายงมาประสาสนได้จมือกีก็เคราะห์อันจำลอจมก้นจอยอกลัดครางพญาติพญาวซึ่งจะเกิดยาร์บุเดก็เมื่อพญาติซึ่งปุกไงปุกก็เมื่อพญาติร้ายแรงดอกเสนเมื่อปนเดอมอนเกอร์อาอมฮักอมครังยังลดเตอแนวเมื่อกัมปูบักปิดแต่ยาซีดพันปลายอมซึ่งปกงายอันคางลอยยอดจะแต่อันจั่วรอลำเดยัดเลือดซึมใหม่ดาซึ่งยอกายสลายเวทปักลุดปักลางเมืองโดนยามซึ่งอีแนวเกออย่าดาส่วนดาแกรอย่าดาเมื่อก่อเลือดก่อยอก่อยกายลดตึกจินยอกระเคินหนึ่งนี่อุบัติเหตุอันเดียสติตลอดเตก่อจะเมื่อแนวเลือดดอกสระเมื่อก่อยอก่อยกายแต่จะมือกีก่อครออันจำลอยจำก้นจอยยอเปลี่ยงกลัดครางอันเบื่อดอกสระเมื่อยอกีก็เมื่อเราะสำคัญดอกสระเมื่อไหนเมื่อดาหลวงเมื่อก็เลือกจีอรยอจียอจีกายก็ยอก้อยกายสลายเวทเอิ่มแต่ละหยากีดามักคิดมักมอนก็เกิดยาอุบัติเหตุเคลื่อน กุนสิงเจียวดางอดราทรองงอจะอย่าหึบยงมะตายแฮมอย่ากูอย่าหลงมือก็เลือเอิ่มแต่จะมือกีบางคิดบางมอนงอนของตะติจอยน้องปลาหุ้ยเมื่อตะน้องก็ตะปักแต่สิ่งยอกายสลายวิจัยจะมือกียงมะประสาสุนก็เลือเงียมสิ่งเดียจะเบือนเบือมาเมะอรยอเกียวหอเบหอดหอเบหอรานึ่มบางคิดบางมอนก็หินตุ้มเกียวยอเลี้ยวบางคิดบางมอนบางมอนก็ลังม่านรู้ก็เหมือนยัดตาเดียวเมื่อคุศกยัดนี่ก็กำลังรู้นี่บางคิดบางมอนก็ดุ้มเดียวยาดาลิงรนาในสิ่งเป็นซึมกาลในกอนตุ่มในกาลงอรนานึมก็เลือดเยี่ยมยงมาประชาชนจะเบือนเบื่อมาเมะยาดมาเข็ดมากมอนนี่แหละก็เมื่อนำมือสกีอามาข้าวจะกลายเราเมริกันอีบนมิบมยังอาแนวมวนจะกลายไปเยอะยอมยังปลอมเยาะแขวงซีกองแตงกองประสุมสรุปสระเหล่าเวียกงานกวดกาห้าหนึ่มดัตวางมือทีเสาเอ็ดจะรอมือทีเสาสองลาดโยกีแขวงซีกองเบิ่นแตงกองประสุมสรุปสรุเหล่าเรียกงานกวดกาจุดแขวง5 1 1 2021จะรอ1 2025กับทร่องงอแผนการ5 1 1 2026จะรอ1 2030เขื่อนยัดตากลางรวมแขวงประธานดากองประสุมกับมือทานวันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพักประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การรัฐครางซึ่งสราดบางล่วงศูนย์กลางอาทานบุญหลายบุตธิกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบึงทานคณะประจำพักกรรมการพักประธานห้องประธานคณะกวดกาพักแขวงเลขาห้องเลขาพักบึงเมืองกับพักส่วนรับผิดชอบกุดรมยาดากองประสุมทานบุญลายบุตธิก่อเบือนเราอันหนึ่งสะกองประสุมเรียกงานกวดกาจดแขวงดาเดือกีเมื่อจีเบือนปลอมเยาะค้นคว้ากับประโยชน์เลาะสรุเราเลาะห่างบทสรุปสรุเราเรียกงานกวดกาจดแขวงสี่กอง5112021จรอ12025ย่อปลอมกับสิงพันขยายเนื้อในจิตใจเยาะกีก่อเมื่อเลาะสำคัญเทมวยแนวก็เบือนเราอันมิตรการอีเบือนเม็ดเบือนหนึ่งเหมือนดกดายามสิ่งแนวเกื้อก็เหมือนได้กองประสุมเวียกงานกวดกาจุดประเทศเดือที่ห้าบรมนี้ทานหนองเบือนหมอกเราอันเมื่อภาคส่วนสึงสืดสู้เมื่อเจ้าการเริ่มจงเหล่ารับผิดชอบการเมืองเดะเดะค้นคว้าเดะเรียมเพราะสติปัญญาสรุเรากับประโยชน์เหล่าสรุเราเมื่อประโยชน์ต่อเนื้อในมากๆแนวซึ่งเบือนเราตกเมื่อกองประสุมเดือกีเมื่ออย่างลึกภาวะวิสัยซึ่งเราประโยชน์ปรือกายกับก้าวยอจรอดาซึ่งเมื่อเอกภาพลึกต่อจึมมันหาซึ่งตั้งเคลื่อนเราเสมอเมื่อเกี่ยวกับทรองงอแผนการยาดาการมัด1 2006จรอ1 2030เพื่อเมื่อมอนรึงแก่ซึ่งมอกออร์กุดดาคณะเวียกนกเสมอยาดาโอกาสกันนี้ทานนองเบือนสรุเราเสื่อมซึมบทสรุรุลเดทานเลขาธิการนำคณะบริหารงานศูนย์กลางพักโตกองประสุมเบียกงานกวดกาจดประเทศเดือที่ห้ากลัดนิทานอ่อนมณีวันจันทะวงจันดาวงห้องประธานคณะกวดกาพักแขวงเบือนเราห่างบทสรุปเบียกงานกวดกาจดแขวงห้าหนึ่งยอปลอมกับสิ่งพันขยายบางเนื้อในผลห้วยเดกองประสุมเบียกงานกวดกาจดประเทศเดือที่ห้าบทสรุปซึ่งแต่งตั้งเวียกแผนแต่งเวียกดิคณะกวดกาพักแขวงองค์การกวดการัฐแขวงซีกองดาลยะ51ลาดยอกับแผนการสลายแต่งเวียกดาการมัดยอพร้อมกับซึ่งพันขยายมางแผนเวียกจุดซุมดิคณะกวดกาศูนย์กลางพักทานสากลพรประเสริฐคณะประจำพักแขวงประธานกวดกาพักแขวงซีกองเบิ่นอันเกียรติสรุรลมติ67เดคณะประจำพักแขวงประธานกวดกาพักแขวงเรารอดแต่สิ่งที่อนิยมเพราะรัดครางกับจอยจำกะพญาตอาจจะซิดซึ่งสลาดบางลวงเมื่อแนวปลึกแนวซึ่งฟุ่มเฟือยซึ่งกงจักกับแต่งตั้งพักรัดกับสังคมท่านสุมสวรรค์สุมพลพักดีห้องประธานคณะกวดกาพักแขวงเบือนสรุเราบดมอกเรา เล่ารอดซึ่งแต่งตั้งเวียกกฎระเบียบพรรคสมัยที่12เกี่ยวกับซึ่งติดตามกวดกาเดซึ่งกวดกาศูนย์กลางรับเลขที่377เดคณะศูนย์กลางพรรคคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคก็อยู่มื้อที่18/08/2026กราดนิทานวันไสพงสวรรค์ก็เปื้อนเล่าอันหนึ่งแต่ซึ่งสรุเรามางมันหาบรมยนิบึงทานผู้แทนกองประสุมก่อเบือนตะเปียนเยาะเคลื่อนประโยชน์เลาะสรุเราแต่งอันพลสรุปอะเนือในเลือเคลื่อนปรุยมังดากันซึดกองประสุมทานวันไสพองสวรรค์ก่อเบือนสรุรุตกองประสุมทานเบือนเป็นเกลเลาะยองยอสมเซยต่อขณะพักขณะนำก่อเมือนขณะกวดกาแขวงเซกองดาซึ่งแต่งตังเวียกกวดกาหานึ่มเดแขวงจนเบือนรับผลโหดยาดามากแนวพร้อมนี้น้องเบือนมอกเหล่าต่อคณะพักคณะนำเดแขวงอันแต่งเบือนเวียกงานกวดกาเมื่อเครื่องมือดาซึ่งมอกออเดพักเมื่อเครื่องมือดาการบริหารรัฐกวดอันหนึ่งดาแนวลึกผลโหดเพื่อแต่งตั้งพันขยายกวดกาอันหนึ่งดาแนวเกอเปลือเพื่อจอยปนเตาะเวียกงานจอยตำกะเวียกงานกวดกาเมื่อเวียกงานเดคณะพักคณะประจำพักเราเสมอเมื่อท่านเลขาคณะพักต้องรับผิดชอบโดยกงดาซึ่งมอกออรยุตูลกวดแยงเวียกงานกวดกาเพื่อจอยตำกะมากมากมันหาแผนซึ่งสลายแต่งเวียกเดคณะกวดกาจันแขวงจันเมืองเบือนเดรียมเหราะเมื่อแผนเดคณะพักคณะกวดกาเมื่อกลซึ่งแต่งเวียกจอมแผนการเดคณะประจำคณะกวดกาเมื่อเสนาธิการอันคณะพักดึงนี้ต้องเดรียมเพราะเวียกงานกวดกาพักพันขยายทรงอนนโยบายเดพักกวดกาซึ่งบรรับผลเลือแต่งตังเวียกมากมากแนวเวียกงานกวดกาลัดต้องเดรียมเพราะดาซึ่งกวดกาองค์การอำนาจลัดกวดกาก้นบริหารลัดเพื่อเมื่อซึ่งกลัดครางดาเงินสันดานเพื่อปันอะซึ่งแต่งกลิกวดกาบึงโครงการยูรทึนเดลัดดาซึ่งเวทจ้างซึ่งคุ้มครองครกเครบเพราะจองงบประมาณกวดกาซึ่งเพราะจองเหตุธาตุมากๆแนวกวดกาซึ่งอยู่ทื่นเดเอกสนเดรยำเพราะจอยจำกะพลซึ่งกวดกาอันยอจอมยันตอนซึ่งกำหนดอูนดะกฎหมายกวดกาลัดมันหากระเมือซึ่งสามารถจอยจำกะก่ออันเสนอต่อคันทึงเพื่อค้นคว้าจอยจำกะเวียกงานกลัดครางซึ่งซอลาดบางล่วงเมื่อนาทียุทธศาสตร์เดพักอีต้องเบือนเดรยำเพราะดึงนี้ต้องเบือนเพิ่มทวีดาซึ่งโฆษณาศึกษาอบรมแต่งอันพนักงานทหารตำรวจกับประชาชนเบือนหนึ่งพลร้ายเดซึ่งสลัดบางลวงพร้อมนี้น้องเบือนมอบกมุลสดจำนวนมวยรอยลานกลีบอันคณะกวดกาพักแขวงเพื่อร่อยจองวูดดาซึ่งสลายแต่งเวียกกวดกาเดแขวงกับมอบกมูลจำนวนเมื่อร้อยล้านกลิปอันแขวงเพื่อเราะจองกุฎดาซึ่งกลัดครางกับจอยเติมกะภัยพิบัติเทมยกีก็มาข่าวสำคัญมวยแนวก็เบือนเราอันมีรายการอีเบือนไม่เบือนยังก็เหมือนรกระยำสิงี้ยีต่อยอกี้อิมยังเติมเพลงปลอมเยาะกัน
4: เนื่องแล้วหรือ Unit Hill are application เลอะๆกายหมอกเกินนี้เมื่อแอปลาวเฮลเกือเมื่อ application อ้วนหล่อปรึกษานานหล่อหล่ำแมปออนไลน์เยอะทานหมอคนเก่งมากคนยัตตากลวงประเทศกลาดนี้น้องอะแพ็กเกจกวดหล่อหล่ำกับจองคิวโรงหมอหรือคลินิกมอนยอมริเยียมเตกุง่ายๆรื่นดาวน์โหลดบรอมจูรทะเบียนเซเนื่องแล้วหรือ Unit Hill are application เลอะๆกายหมอกเกินนี้เมื่อแอป Loud Hill เกือเมื่อ application อ้วนหล่อปรึกษานานหล่อหล่ำแมปออนไลน์เยอะทานหมอคนเก่งมากคนยัตตากลวงประเทศกลาดนี้น้องอะแพ็กเกจกวดหล่อหล่ำกับจองคิวโรงหมอหรือคลินิกมอนยอมริเยียมเตกุง่ายๆรื่นดาวน์โหลดบรอมจูรทะเบียนเซแอป Loud Hill บูธคนสมัครเมรับยอเลย Data Internet 500 Meg อันเดหักหมอกยอพร้อมยูรทะเบียนพร้อมก็รับย่อเลย Data Internet 5,000 Meg แนวเลยจากกี้หึ่นคนเพราะเบอร์ Unitel นำนี้โทรไมค์ข้อมูลเบือนแถมตาเบอร์030-933-8888

ก็เบื่อไปเยอะเมื่อเบื่อไปเยอะเปิดเพลงตายดุปิแทมเดฟองสมุดเออก็เปียจะรอรถจมลอยจมกลก็เหมือนดุกแต่สยามสิงห์มือสกีก็จะอยากลองอยากกระเยมมักเก็ดมักมอนอริยดุกแต่งเวียกนี่แหละมักอันมักแนวเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมแรงโตแรงต่างยงมะประชาชนยะตาริสาลีจะยามกีจะริมเบะเออแปลแยงเสือจิตนะเมื่อก็จะนำจิบเลียสาลีกับมุมเบะมักเก็ดมักมอนก็อริยได้เป็นซึมมากดุกเสมอก็เปิ้นไม่เปิ้มยังนมอนแนวต้อมก็จิบิอวดเปียกแลนเหมือนดายามสิงิมุสิกีเปียจรอแฮมเยาะนักเรียนนักศึกษาอันเดรยําเราะคนขวาเปลแยงบทเรียนยังเลาะคู่อาจารย์อธิบายเอิ้มแต่ยอละถึงห้อยดักไหลเอิ้มแต่ยอกี้อริยะเวรกรรมยังสรุเหล่านิติกรรมดาสิงสรงเสริมเลาะสามัคคีกับเลาะก้าวหน้าเดชสุนเผ่าเดชสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติรวมกับคณะกรรมการเวียกงานสุนเผ่าเดชสาจีนเปื้อนแต่งกองประชุมสรเหล่านิติกรรมเลารอดสิงสรงเสริมเลาะสามัคคีกับเลาะก้าวหน้าเดชสุนเผ่าเดชสาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวกี้ก็มาข่าวซึ่งสำคัญมวยแนวก็เปื้อนเราอันมิตรายการอีเปื้อนมิตรเปื้อนหนึ่งละมือสกีซึ่งแต่งเคลื่อนดามือที่เศร้าสองกลาดโยกีหยาดาศูนย์กลางแนวลาวสังสาดประธานดากองประสุมประธานกุฎรมดากองประสุมกอมเมื่อทานลาวเปาซุ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางพักห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดกับทานนางฟางฮงเอกอัครรัฐทูตวิสามันกุลอาอำนาจกินเดสาธนารัฐประชาชนจีนประจำสาธนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาคณะผู้แทนคณะกรรมการเวียกงานสุนเผาเดสัตจีนคณะพักคณะประจำอาพนักงานรัฐกรศูนย์กลางแนวลาวสังสาดกุลแดนเดบึงกระทรวงองค์การกับนครหลวงเวียงจันทร์กุฎรูมท่านนางฟางฮงเบือนเหล่าอันหนึ่งนึ่มกีเมื่อนึ่มซึ่งสลืมสลองสายพวกพันการทูตลาวจีนจีนลาวซึ่งกอบ65นึ่มทานเบือนเราอันหนึ่งแถมสะประเทศจีนประโยชน์อาหาร16ชนเผ่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเบือนเดะเวียกงานชนเผ่าเมื่อเวียกสำคัญดิศาสตร์ซึ่งแต่งกองประชุมเดือกี้เพื่อเมื่อซึ่งซึมขยายสายพวกพันเมื่อมุ่นเจือกบาลพรรคกบาลรัฐกับประชาชนกับบาร์ซาตลาวจีนจีนลาวกับน้องเมื่อซึ่งสรุปเราจะเปลี่ยนเลาะหนึ่งประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานสนเผาพร้อมเยาะโอกาสกี่ทานสู้เศร้าเวิร์นห้องเลขาคณะพักกับห้องอาธิการบดีมหาวิทยาลัยสนเผาหลวงมัดบริกูดเสียงใต้สิงเนือเมื่อเบือนสรุเรากฎหมายเรารอดซึ่งสรงเสริมเราสามัคคีกับเราก้าวหน้าเดชนเผาเดชศาสตร์จีนซึ่งเบือนเราอันหนึ่งซีหัวข้อซึ่งสำคัญบุเตมวยสภาพรวมเดประเทศซึ่งอามากสนเผาเบือนกำหนด5แนวซึ่งเสริมกูดเยาะกับซีแนวรวมเยาะกับบาร์นโยบายเวียกงานสนเผาเดพักคอมมูนิสต์จีนดายุกเมเบือนกำหนดภาระบุตรบาทภาระสำคัญ5แนวกระเปะแนวตรกึดกับซึ่งมอกออร์เดทานสีจินพิงเกี่ยวกับซึ่งเสริมสร้างกับจอยปนตระเวียกงานชนเผ่าซึ่งเมื่อแกนซึ่งเมื่อแนวตกแต่งเสริมบนกำหนด12ปูลเมื่อ4เมื่อซึ่งปกป้องจอมกฎหมายกับซึ่งรับประกันซึ่งส่งเสริมเลาะสามัคคีกับเลาะก้าวหน้าเดชนเผ่าตะลัญญาเมพร้อมนี้ทานหนองเบือนเล่าอันหนึ่งซึ่งรวมยอสร้างกูรวมสตากรรมลาวจีนกลัดนี้กุนกุดรวมเบือนพร้อมยอประโยชน์เลาะสรุเราเตรียมบทเรียนพร้อมยอประโยชน์ปรกายต่อเวียกงานเดี๋ยวนี้ทานลาวเปาส่งณวงไซเบือนเล่าอันหนึ่งซึ่งเบือนเป็นเกล็ดเลาะกอบกลองกอบประเยื่อมต่อคณะผู้แทนจีนเบือนอันซึ่งรวมเหยาะแต่งกองประชุมเดือกี้สายพวกพันมิตรภาพซึ่งรวมเหยาะเมื่อมุนเจือกับซึ่งเมื่อกู้รวมสตากรรมลาวจีนซึ่งกระบาดปลากอบเบือนรวมเหยาะซึบต่อซึมขยายอันนับมือเลอะยิ้มแนวพร้อมนี้ดะราคาต่อสายพวกพันรวมเหยาะซึ่งเลอะก็เหมือนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสาดกับคณะกรรมการเวียกงานสุนเผาเดชศาสตร์จีนเฮากี้ก็เมื่อเลาะสำคัญดอกสะเมะก็พากอจรอลอยจมลอยจมก้นดะมาคิดมักมอนบัดกี้อริยะเวรกายยังแนวม่วนพร้อมเหยาะกัน

สะเซินอีกายเที่ยวตัดน้ำดีเซิงน้ำดีเมืองน้ำทานังอีกายอีกายเที่ยว

一宿几乱那么太深我们啊怎样拉个难一个啊呼呼啊这个拉个哦真啊这个哦啊王啊这个拉个哦一看生怕风一生爱就丢那么难一那么爱就拉个哦生这个哦啊这个啊东啊呀风都路生不敢一大冰龙啊等难เอลออรากอนปอรือจิมานังเรือติวลวงนำมาทาโอเซ็งคือชื่อกระบายพี

ประเทศลาวเลอะกลองเลอะเงียมเหมือนเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมเล่าประกายสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนกะเปะเพื่อแต่งเวียกโรมกับงูโรมเวียกดะซึ่งหัดเรียดประมันโรมยอตึมเบาะซึ่งเตะเงียมเราะแต่งตังเวียกสนธิสัญญาหลับกีอันเบื้อนยอมซึ่งกะอูนไว้กนลาวจึ้มกนโรมเยาะเมื่อเจ้าภาพสึงเลิกซึมตอดแขกมานแขกเมืองจีกูดโรมกองประสุมตั้งดามือที่13จอรอมือที่18 09 12026รอมเยาะ

0: ก็เบื่อไปเยอะอันมันไม่เบิ่มยังเติมได้ลวงนำทากับเพลงแขวงอุดมไซอุดมรักเดแฮมนำทิพดวงมณีอาไปเยอะจะรอรอจิมรอจิมกลมักเข็นมักมวนเหมือนได้ยมือกีบนไม่เปิมยังเอาแล้วก็ครอนอารอลำกลางแรงอาสิแหน่จึงครึ่งไปเราสัจจิตกจิแตงเวียกแกดลงมืออย่าดามาคิดหมักมอนลงมือก็อริยะดุกอริยะแตงเวียกหมักอันหมักแนวอันหุยกาบารางจิมอันจิมแนวก็เมื่อนเมื่อแฮมเยอะนักเรียนศึกษาได้ยำสิงิมือสิงิบนไม่เปิมยังก็บีอวดบีแกรนกับตายแฮมแตงเวียกแกดลงจักโรงงานลอยกันเรื่องหมักมอนในบริษัทดามือสิงิบนไม่เปิมยังเอาแล้วก็จะบีอวดก็เปียจรอหมักคำลาซึ่งยาดกุ้งดงหมักคายเมืองไซธานีนครระเวียงจันทร์บนเม็ดเปิมยังแล้วก็อันตรกระดดโคศกเนื้อเอิ่มบุเต้มมีรายการจิมยังเพลงเติมก่อนโทรกายดับเบิลโทรโคศก020-956-0278โทรกายดับเบิลซึ่งเรายอกีเอิ่มมีรายการอีดามาเคตมักมอนโฮกอบเปจรอมีรายการอีซึ่งยาดกุ้งนาสาวนางเมืองสังทองนครระเวียงจันทร์มาเด้งปิ้นยงเด้งเพลงปลอมจิกรโลจิมลอยจิมก้นอันอารอลำกลางแรงดกแต่งเวียกเมื่อโหยกาบารางยิ้มอันยิ้มแนวเราพูดเดก็เมื่อเอ็มเสียงแพงปรอมหนึ่งดุกเหมือนเดลิตเจเรตวางกี้อันเม็ดข้าวซึ่งเล่ายอกี้ก่อนทั่วกายในเอิ่มประเมื่อสาเจียดเลดนี่ในอ่ะเมื่อก็ก้อยสรุก้อยเล่าปรอมยอกันทั่วกายแน่ยอกี้เลดเปิดสรงข้าวเมื่อปลาเมื่อมวยหนาเบรงไม้เบรงสรุเมื่อก็ปลาทั่วยอก็ปรับหนาอันทั่วกายในเอิ่มอาเวียกซึ่งจิสรุจิรุลปรอมก็พากันจะรอกุญยัดเลเกเยรกุงเลพวกเราสาจะมือเอ็มพรระว่าเมื่อเอ็มเลี้ยงเสียดเลขเกเยรเอ็มเสียงแพงกุ้งนาสาวนางเมืองสังทองนครเวียงจันทร์อันเบิ่นเม็ดเปิ่นนึงซึ่งโคสุกเราย้อนนี่ก็อันนอทู่กายนะเอิ่มอาเวียกซึ่งจิสรุจิรุบรอมบัดกี้อรยอเวทกรรมยังคุ้มครองซึ่งเราะจองทรัพยากรธรรมชาติอันจึงเริงเปิ่นเอรกับอันเบิ่นรับผลเลอะเสมอซึ่งคุ้มครองครุกแครบซึ่งเหาะจองทรัพยากรธรรมชาติจึงเริงอาแผนการเปิ้นเอรกับเบื้องรับผลเลือเสมอซึ่งแต่งตั้งเวียกเดี๋ยวนี้เมื่อมวยส่งเสริมซึ่งเหาะจองเทคโนโลยีซึ่งสะอาดจอมมาตรฐานสากลกับจำกัดสิ่งเกอร์เสียดเรือสลาเดโรงงานกับซึ่งเหาะจองยาดักลวงสังคมอันเกอร์ยักวิธีกระบาร์เดรียมเหาะจอยจำกัดมันหามนลพิษมากๆแนวเมื่อเตะปะเตะอมปริรายอันเบือนรับผลเลอะยุตูลอันยิ้มกลนเนืองริแปลแยงทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกระเปะจอยปนเตาะกลไกยันตอนกับกวดแยงซึ่งคุ้มครองครุกแครบกับเพราะจองปะเตะเดลัดอันเบือนรับผลเลอะกำหนดซึ่งเศร้ากับสัมปทานปะเตะอันย่อยอมกฎหมายปูลเดริยมเพราะซึ่งคุ้มครองครุกแครบกลัดครางจอยเติมกะเมื่อระบบซึ่งจองปะเตะแมปะมอนตะเปียนซึ่งคุ้มครองครกแครบปะเตะยอจรอระบบทันสมัยสู้ซนสร้างฐานรายรับเดปะเตะก็เมื่อซึ่งปะเลียนใบตาดินอันโหดจอมแผนการซึ่งกะอูนเปืองคุ้มครองครกแครบกับจัดสรรซึ่งเหาะจองอันเกออแนวสมดุลบ่อกับแนวจุเดะเดซึ่งผลิตกับเมื่อซึ่งอายุยัดมาสร้างระบบกลัดครางเดเมื่ออมท่วมอันบรรพผลเลอะตอลซึ่งเตรียมพร้อมแต่ซึ่งปรับตัวต่อซึ่งเติร์เปลี่ยนปฏิบริรายกับเสริมขยายแรงนำซึ่งแวดเต็ดสินเสื้อกากบอนเติร์เปลี่ยนเวียกงานอุตุนิยมอุทกศาสตร์อันเกิดดันสมัยกับเปลี่ยนมาตรฐานสากลเอาเกี่ยวกับเบื้องเราอันหนึ่งอย่าดามาเคิดมักมอนมายงมาประสาสุนอีนะกำลังอรยอดกแต่งเวียกมักอันมักแนวเหมือนดกดะยามสิงี้แนวเกือบเราซาจีฮอลงเมื่ออรยอดกแต่งเวียกก็เมื่อก็อาการพัฒนาแนวเมื่อก็อรยอดกอรยอดแต่งแนวเมื่อก็จีเบือนแนวเมื่อก็จ้าแนวเมื่อก็จีโบแนวเมื่อจีระมังก็อรยอดกอรยอดแต่งเมื่ออรยอดพัฒนาอันกระเบื้องยอมแนวสิ่งเดจุเตนี่ได้จะมือกี่แนวเมื่อเดพัฒนาเบื้องก็เรียกพัฒนาแนวเมื่อเกิดจีสร้างแนวเมื่อเกิดจีอ่ะแนวเมื่อเกิดจีบ่อแนวเมื่อเกิดจีระมังก็เรียกแต่งเรียกตุกอันเกิดเบื้องยอมสิ่งอีกำหนดอุ่นนี่ได้มาคิดมักมอนพวกเราซะเจ็ดภาคลวงเบื่อลวงตะลงเมื่อก็เรียกพัฒนาดัลยากีมักเกิดมักมอนอริยจอยกลัดครางส ซึ่งจะเกิดจียารบุตรก็เมื่อพยาธิมักอันมักแนวอีกก็เบื่อพัฒนานั่นรอเดแนวมือก็จะแนวมือก็จีบอก็อันอรยะย่อยอรยะอันพัฒนาอันก็เบื่อดอกเสมอปัดกี้อีอรยะเวรกันยังเพ่งเติมพร้อมยอกัน
1: กูรายเรียงตามนี่ขู่วะ
0: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
1: กูเดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำเด็กกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อประอาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาดกูดาลองเป็นอีอําเล่าจะเมื่อก่อนแง่กุนนํากุนเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าเบื่อโลด
0: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเกยยัดลึงยอก่อนเนี่ยน้ำนี
1: ่เมื่อตาเด้งอันเมื่อยัดพญาสมาปาดง่ายปกอําเบือนสนึมก็จีแตงอันหันเดือน
0: คือไรเร่งน้ำนี่คือวะ
1: ก็ไรเร่งรถมันหันเดือนโอ้ทีนี้เด้งกี่บอร์วะ
0: คอยเด็กตีเนื่องแนวเมื่อตาเดียร์สมาปาดง่ายปก
1: โยกีเด้งเดือนอ่านหนังสือพิมพ์โฮยเออขอจีอาสเปนแนวสำคัญเมือนจีแตงอันสมาวาร์จูกำปงจูล่อจูลำอันเยยรนาจีขอบ้าวยอกกวดล่อดาทุกทลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งโฮยยอดายอเวดยามาดี
0: ห้านปาดงาดีอาเปรเอไรแรงเลื่องเงาะเด้ง
1: ดาลงพญาสมาปาดง่ายปกราแรมประเวยดีตรกดอันเมื่อสมาวาร์จูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุโมเลเล่กุ้งดีและน้ำเมื่อแข็งเลยดารอเลยจะเมื่อยงดีทูลเข้าทานการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: ก็เบื่อไปเยอะอันเบิ่นเม็ดเบิ่มยังเพลงตอมปริเมืองจีมเดวงเดือนกับเติมขึ้นอ้นยะตะกุ้งดอนไซเมืองไซแขวงอุดมไซเบิ่นเม็ดเบิ่มยังยอแล้วก็จะหยักกลองหยักกระเนื้อเมริกันจะเมื่อพนักงานทานตำรวจแพทย์มอกำลังแต่งเวียกประจำการยะทองลาของการในมือเดมักเข็ดมักมอนเบิ่นเม็ดเบิ่มยังยอแล้วเหมือนดายามสิงิมือสิงิหาดามังเข็ดมักมอนสาวิทยุเด้อเบิ่นยังเบิ่นสองสามมือแล้วโอ้ยจะแต่งหน่อเมื่อโกศกก็พี่นึงในจิแต่งก็คือขึ้นก็เตอะก็ไปชายจิสรุจิเราเอออามิตรรายการอีดามาเคตมักม่อนมังเคตน้องเบิ้นเม็ดเบิ้มยังก็จะเลอะเยื่อมพร้อมแมวมิตรรายการเอิ่มได้จะมือกี้ก็ครออันจำลอจำก้นจ่อยเหาะแปลแยงรอลำในมือเด็กๆกลัดครางพญาตซึ่งเกิดจัดระยามกี้เมื่อพญาตอาฮิวาเสื่องเมื่อพญาตร้ายแรงเสมอจนไปอันเมื่อกลเต็จกลไกลยัดตลาดตะลีตาตะไลนี่ไปอันเนาะเต็จเมื่ออาเสื่องไปเต็จเสื่องนี่เงื่อเมื่อแนวเปลือกในพญาตไอวาเมรายแรงตัวเสมอแต่อันเสียงห่านอย่าได้แขวงสยามบุรีอย่าลวงพระบางอาณาคอนรวมยังจันกับเหมือนเดียปลาเม็ดใส่ยาหน่อมือแต่ว่าบีอันติดแล้วเงาะเกืออ่ะซึ่งเปรย์เชื่อพญาตเนี่ยนะบีอันกุนซึ่งเวทมาก็บีเบือนเวทเปิ้นมามากะมาเอียร์มาปัดแนวนี้มาซึ่งเดียเลี่ยงก็เมื่อแนวเลอะเปิ้นซึมกันรองเปิ้นซึมมาตึมปริมาซึ่งอื้อเดเปิ้นซึมมาก็เมื่อแนวเลอะตัวตั้งได้เลี้ยงนักผ่านนักมาเด็กกับเมื่อแนวเลยจะแวดตลาดตีเด็กเป็นหนึ่งสานอแต่งน้ำเมื่อนอผ่านน้ำเมื่อนอเนาะเดืองไงติดใจตาเมื่อเออยากีได้เลี้ยงเด็กมาเป็นซึมเด็กมาเด็กกับเมื่อแนวเลยกลัดครางพญาตสิงเกิดยาระดาลลำเด็ดแต่ละยากีก็ครออันจำลอยจำก้นยาตามาเขตมักม่อนจอยเหาะแปลแยงกลัดครางพญาตพญาสิงก็จะเกิดยาระดาลยากีครออันจำลอยจำก้นจอยเหาะแปลแยงดกเสมอดาลยากีดามาเขตมักม่อนมายงมาประสาสนเรียวตกแต่งเวียกกระเมื่อได้จมือกี้ก็แต่อันกระเบื้องอันกระหุ่ยกาบารังปัดกี้อรอยเวรกายมันยังมอบปรับระบบเพื่อบาลงอร์อันเมืองไซเสร็จท่าพิธีมอบรับเพื่อบาลงอร์เมียตางอร์น้ำงอรุ่งดาระบบเพราะจองแสงตาเว้นหรือโซลาเซลจอมทรองงอร์เรียบแกมเซกามานเขตงานบุญกวาดจะลองยาตาเมืองไซเสร็จท่าแขวงอัตปือเปิ้นแต่งเคลื่อนดาตวังพระรึงกลาดยอกีอันเกียรติกุดร่วมเมื่อทานสมไซแก้วมณีวันกรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนเขตเลือกตั้งเมืองไซเสธาอาคะแนนการซึ่งรับผิดชอบเด็กแขวงเมืองตาแสงกับกุ้งกุดร่วมท่านอินตาจินดาวงหัวหน้าคะแนนคุ้มครองวิสาหกิจพระแนกอุตสาหกรรมกับการค้าแขวงเบือนเหล่าอันเนืองสาโครงการติดตั้งระบบเพื่อบาลงอร์เดือกี้เบือนรับทุนพัฒนาซุ้มซุนกับเมื่อกันเรื่องรำลุยเดบริษัทเพื่อแรงอ้มเซกามานมวยโครงการกันนี้เมื่อโครงการจำเป็นประเนเราะซึ่งเสนอเมื่ออำนาจการปกครองเมืองไซเสธากับเปือนรับซึ่งเฮนดี้รับเดอันแตงซึ่งเมื่อเดประธานคณะกรรมการปกครองแขวงกันนี้ซึ่งเราดะจันตอนซึ่งประเมินยอมระเบียบการซึ่งติดตั้งเบือนเริ่มแต่มือที่เก้าโมงเก้าเบือนเริ่มแต่มือที่เก้าโมงเก้าจนรอดอาจจะมือกี้ก็เบือนแตงย่อดะซึ่งสำรวจเปลี่ยนแบบไม้จุดกับมือเครื่องตุตั้งฐานตอม่อกับติดตั้งจันตรังเพื่อบาลงอร์ระบบโซลิเซลจอมทรองงอร์แกมซีกามานเดมอนเมื่อพามไซกุ้งฟังแดงยอจรอดะหอมมอนเครือยานางน้ำกุ้งโพไซกับจอมแกมงอร์ฮอมกูดตาห้องการตาแสงพระเมืองรวมรำลุย45ตูดกับเมือจมือกี้โหดมือรอยส่วนรอยอย่าได้โอกาสกันนี้ก็เบือนอาซึงอรยอเดเส้นบทบันทึกมอบรับเมื่อทานสมหวังศีลาเพชรห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมกับการค้าแขวงเมื่อกุนมอบก่อเมื่อทานพรไซสีสเวงสุขกรรมการพักเมืองหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมกับการค้าเมืองเมื่อกลรับซึ่งอาพักส่วนรับผิดชอบกุดร่มเมื่อพิญานซึ่งติดตั้งระบบเรือบาลงอร์โซลาเซลเดือกีจีจอยเพิ่ม แสงสว่างแต่งอันเกือบปะจอมทองงอดอำนวยแนวสะดวกซึมไม้ดาซึ่งย่อกายกับปรับติแต่ซึ่งแต่งงานบุญกว่าจะลองกับกิจกรรมมากๆแนวเดทองทินเยากีก็เปิ่นเราอันหนึ่งอย่าได้จิมเคสจิมมอนก็เมื่อซึ่งสำคัญดอกสะเมะดาจิมือกี้ดาระยะกี้นี่แหละก็เมื่อซึ่งอรยะมื่นอรยะพัฒนาดะมากอันมากแนวปราศจิตดายิมเคสยิมมอนยัดนาหลวงเมื่อก็เลอะอันทองงอร์ก็อาเพื่อบาลงอร์ก็จะเมื่อแนวเลอะดาซึ่งยอกายก็จะเกิดจารอุบัติเหตุเมื่อดาระยะกราดกราดย่อนี่นะก็เกิดจารอุบัติเหตุมากดอกสะเมื่อจิมลอยจิมกุนจีย่อจีกายลงเมื่อก็เมื่อซึ่งปุ๊บกับเมื่อแนวลึกมากมากอันมากแนว
1: ยาดักลวงก่อนกลางเละกำระอาซิดเสมอยอยิ้มแนวรักแพงยอย่ำเอียงยอเป้เลียงอันเกียดหนึ่งเดะหนึ่งยงย่อยอได้ยำอ่ะซึ่งเกิดซึ่งยาอรยอเลียงก่อนเป้เลียงก่อนรักแพงยอย่อยยอมอกตีนก่อนอันเมื่อก่อนกลางสมบัคีอาแนวสมายหรือเยื่อมยงมาอาซิดอาแนวซึ่งนองจีเบือนแต่งเสมอยอการครกแครบร่ำรำพลประโยชน์เดะก่อนเมื่อเงินแดนซึ่งยักตามกฎหมายเดะก่อนซึ่งนองประรอดสี่แหน่สิบแปดหนึ่มอาพันธะครกแครบซิดร่ำรำพลประโยชน์เด็กก่อนแหน่ยัตสานสถานที่มอนเอเวียกโรงเรียนยิ้มยิ้มมอนก้นกลางเจียดเลือดสมัยอันอียิ้มกลยัตกลวงก้นกลางรักแพงสัมภคีเยาะยอดซึ่งก้นกลางเมื่อมวยจุลังเยาะก็สำคัญเหมือนดกอายงอามะอากอนคุยกับอาบังมากคนยัดมาบรมเยาะอันก้นกลางยัดเลือดสมัยสังคมก่อจะอาหล่อสงบเหมือนเยาะซึ่งครกแครบต้านสกัดกั้นซึ่งจังหละขนาบยิ้มแนวได้จิ้มกึนกับก่อนแหย่ก็จีเร่ดาก่อนกลางซึ่งประโยชน์ส่วนยิ้มผักส่วนเดะสังคม
2: ดาร์ลอเป็นห่วงเดะศูนย์กลางสหพันธ์จิ้มกึนลาวย่อยยุตูลเมอองค์การสหประชาชาติกองทุนย่อยกล UNFPA

ก็เปื่อนไปเยอะอันมิดรายการอีบนเม็ดเปิมยังเพลงเปิมมือจีนามยงมะเดอ้อมก็เปื่อจะรอโลจำลอยจำก้นดามาเขตหมักมอนก็เหมือนดกดามือสกีอือดามาเขตหมักมอนบุเดก็เปื่อจะรอหมักเคียวซึ่งยาตะกุ้งน้องแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซอันอารอลำกลางแรงอาศัยแย่เจิงเริงหยัดปุจิปุกรสระเองมะเอิมอย่างปีจะรอดก็จะเคลื่อนเฮบมะสระเองดกสระเมอตระกึดมะดึงนี้อือปลอสะจัดจะยัดเลจะเมื่อก็เลอะอือแนวเมื่อก่อนก็เสร็จเองมะโอนอนหลังมะเนี่ยเพราะว่ายงจิบิอาแล้วยกีก็ครออันจำลอยจำกุนมักเข็ดมักมอนดาลัญญากีดาซึ่งออริโอดุกแตงเวียกปลาสาจิเกียวเหาะนานึมมังเข็ดมักมอนกันดุ่มแล้วเกียวเหาะเฮฮอดเหาะเรมักเข็ดมักมอนเอ้ยก็ลึกลองเลยเนี่ยเมียวยงมะประสาสนอีดุกแตงเวียกดาจมือกีเห็นมักเข็ดมักมอนนี่แหละเวลายังเวลาดักลงรายการก็เลยจะโรยแล้วน้องกันซีนาทีดักกันซืดรายการก็จะเบือนไปเยอะเติมตาทองอันเติมในรุ่ยมอนเมื่อคนจัดรายการน้ำมือซิกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมราดบ่อรุ่ยจำลอยจำก้นแนวเลยจะมือจึงก็ไก่อันเบิงบ่อซึมใหม่เลย

ผักและลาดกับกูเว้ยอันบ่รู้อีเด้คันกมูเว้ยอันนี้เคลื่อนแน่อีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลุ้นน้องตุ๊กนั่งลำมากก็อยาก

ปมือตุลยังเดตระหายโน้ยโอ้สาจึงเรียงเสียงกูลเอ้ยเว้ยเฮ้ยนางปมือตับยงเตงกูลโอ้ยเฮ้ย

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569 ซึ่งกงกับวันที่24กันยาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่นครปักเสแขวงจับประสักไปล้มสายกับท่านวงไพบูลแก้วคุณเมืองหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับวาระยาผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางนครปักเสทางนครปักเสนี้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายหน่อยปานใดและปัจจุบันนี้เพิ่นสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านวงไพบูล
2: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อวงไพบูลแก้วคุณเมือง
1: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเจ้าว่าในระยะผ่านมาทางนครปักเสเฮาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือระยะฝนนี่เนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดในท่าน
2: เจ้านครปักเสได้ครับภัยพิบัติจากน้ําท่วมนับแต่วันที่7มาฮอดวันที่31เดือน8 2566หมายความว่าสภาพปัจจุบันนี้ปกติแต่ความเสียหายในปัจจุบันนั้นนครปักเสประกอบมีอยู่42บาทและน้ําท่วมน้ําท่วมครั้ง27บาทเนาะแต่มีครอบครัวที่ท่วมจํานวน 1,479 ครอบครัวมีจํานวนพ้น 6,570 คนและยิ่ง 3,168 คนและปัจจุบันนี่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากศูนย์กลางและก็จากนักแข็งนครเฮาในมูลค่าร่วม445ล้าน 301,000 กีบพิเศษพานาทานสอนใส่ศรีพันดอนนายกแห่งสปป.ลาวและประกอบส่วนในมูลค่า132ล้าน 810,000 กีบเจ้าในเบื้องต้น
1: อ๋อเจ้าก็แปลว่าเพิ่นในระยะเบื้องต้นเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วและเฮาได้มีการปัจจุบันนี้เฮาได้มีการแผนฟื้นฟูเฮาขึ้นได้ใดนะเจ้า
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะผลกระทบหลักๆขออนุญาตรายงานผลกระทบก่อนจากกิจกรรมนี้3ตึกกูกีบและก็จากยทคระบบเส้นทาง4ตึกกูกีบและศึกษา22ล้านกูกีบปัจจุบันนี้ทั้งอันนั้นของการให้งานนครปักเสนะครับที่สีน้ำจากแผนกให้งานก็คือคณะกรรมการภัยพิบัติขันแกงและขันชุนกลางได้มีแผนเบื้องต้นเนาะโดยเฉพาะแม่นมีคะแนนตัวอย่างคะแนนให้งานสวัสดิการสังคมความต้องการในมูลค่า412ล้านกีบเป็นต้นแม่นงบประมาณข่าวสารแล้วก็เพื่อและคะแนนกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมความต้องการแนวพันธุ์ในจํานวน3ตึก642ล้าน 500,000 กีบและคะแนนโยธาธิการขนส่งความต้องการฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมระบบเส้นทางในมูลค่า4ตึก74ล้าน 954,000 กีบและคะแนนอุตสาหกรรมการค้าแก้ไขอนาคตความต้องการตะคายไฟฟ้าอยู่3จุดก็คือจุดปักซี่จุดบ้านพุทธกรุงและจุดบ้านแก่และสุดท้ายก็คือของเขตศึกษาและกีฬาความต้องการในการซ่อมแซมบูรณะในจำนวน22ล้าน 950,000 รวมมูลค่าทั้งหมดในหาคะแนนการต้องการมูลค่าในการซ่อมแซมเบื้องต้นนับภายใน3เดือน56เดือน92ล้าน 940,000 กีบเจ้าปัจจุบันได้เสนอหาภัยพิบัติกันแข้งก็คือแผนกแห่งงานเพื่อสร้างร่วมหากระทรวงแห่งงานเจ้า
1: เจ้าและท่านในระยะผ่านมาในการที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะคะแนนการเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคะแนนแห่งงานและสวัสดิการสังคมเฮาได้มีการลงจัดตั้งปฏิบัติประกอบส่วนช่วยในการนั่นน่ะแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้ใดในท่าน
2: เจ้าสําหรับแผนกแห่งงานเฮาแม่นเพิ่นได้ลงช่วยมอบเครื่องช่วยเหลือเนาะเป็นต้นแม่นข่าวสารแล้วก็เฮื้อ พื่อค้นเครื่องจากให้ของประชาชนเขามาอยู่บนจุดที่พักพิงที่เฮาได้กําหนดไว้เด้พิเศษก็แม่นทางอํานาจการปกครองแขวงก็คือกระทรวงให้งานเป็นได้ชี้นําในแต่ละระยะจ้ะ
1: เจ้าและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาที่ว่าเกิดประสบภัยพิบัตินี้เฮาประสบความยุ่งยากได้บ่ในการช่วยเหลือประชาชนในการนั้นน่ะยกย้ายบ่หรือว่าในการนั้นแก้ไขด้านต่างๆโดยเฉพาะพื้นฐานโครงสร้างต่างๆนะเจ้า
2: เจ้าเฉพาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนเห็นว่าก็บ่มีข้อยุ่งยากบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮามีแผนแล้วสําหรับมีเฮือประเภทอื่นๆฮะบัดนี้น้ําในปัจจุบันคืออยู่นครปักเสนี่เพิ่นก็มาแบบปกติเนาะมาบ่ไว้เป็นได้สามารถแก้ไขได้เฮ็ดให้เครื่องใช้ครัวเรือนอื่นๆของอยู่นครปักเสซื้อมาสามารถบ่มีความเสียหายหลายเนาะเจ้า
1: เจ้าแปลว่าเฮามันบ่ได้เทียบใส่ปีผ่านมานี่เด้ระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่เห็นว่าปีนี้กับปีผ่านมานี่ปีใดหนักกว่าหมู่เจ้า
2: เทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าปีผ่านมาหนักกว่าปีนี้เนาะเพราะว่าปีนี้เฮารู้สึกว่า1มาเฮามีแผน2มาเฮาฮู้สภาพของน้ําขึ้นในแต่ละระยะนั้นเฮาสามารถแก้ไขอะไรก็ซอยเดียวประชาชนได้เจ้า
1: ก็ถอดถอนบทเรียนเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่น
1: เจ้าและในการที่เฮาอันนั้นๆเวียกคะแนนของพวกเฮานี่เนาะในการเก็บกําข้อมูลมีหยังนี่เด้ประชาชนให้การร่วมมือบ่เจ้าแต่เพิ่นได้มีการอันเสนอหยังบ่ต่อแผนกให้งานเฮาต่อห้องการให้งานเฮา
2: เจ้าสําหรับการเอาข้อมูลประชาชนเฮาก็ให้ความร่วมมือเพราะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แข้งจำปาสักก็คือนครปักเสนี่ได้มีการแต่งตั้งเป็นตาแสงเลยเนาะประกอบมีสีตาแสงเจ้าหมายความว่าการประสานงานจากประชาชนหาตาแสงตาแสงห้างของการให้งานเฮาก็คือว่ามีความสะดวกเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเฮาจึงให้การช่วยเหลือแบบรีบด่วนได้เจ้าเพราะว่าจะประสานเจ้า
1: เจ้าก็มีอีกคอร์สนึงเนาะที่ว่าสิเป็นจุด00จุดศูนย์รวมที่ว่านั้นห้องการให้งานเฮาได้ไปเอาน้ําตาแสงเลยโดยที่ตาแสงก็ไม่ได้เอารวบรวมจากบ้านต่างๆว่าซั่นซะ
2: เจ้าแม่นแหละเพราะว่าเฮาจะมีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบกันแล้วก็มีจุดข้อเหตุเนาะเพื่อกําหนดแต่ละตาแสงหั้นเพื่อ1มาเพื่อรับฟังการให้งานสภาพ
1: เจ้า
2: ของนาแล้วก็ความต้องการของพ่อแม่ประชาชนนั้นว่าสิต้องการยังแน่ตัวอย่างว่าระบบไฟบ่ระบบอื่นๆบ่ปัจจุบันนี้ก็ด้วยพื้นฐานแหละสําหรับภัยพิบัติน้ําท่วมนี่เฮายังโครงการให้งานเฮายังขาดนั้นวัตถุอุปกรณ์เนี่ยเป็นต้นเข่าแล้วก็เฮืออันเนาะกับน้ําดื่มเพราะว่าเฮาบ่มีงบประมาณเฉพาะในแต่ละปีนะจ๊ะแต่คันมีเท่านั้นได้จ่ายแต่เบื้องต้นมันก็สิสะดวกเพราะว่าสภาพภัยพิบัติเฮากําหนดบ่ได้มันสิเกิดแนวใดเจ้า
1: โอ้เจ้าก็คือว่าเฮาต้องได้เอาใจใส่เรื่องตัวด้านว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: แล้วท่านเพิ่นเว้าเรื่องอันนั้นเพิ่นเว้าเรื่องอันเกี่ยวกับการภัยพิบัติทางธรรมชาติแนวนี้เนาะคือเฮาฮู้แหละว่าสิอันนั้นเกิดแบบนี้แล้วแผนการฟื้นฟูนี่เฮาได้มีการจัดแบ่งคือแนวใด
2: เนาะมีแผนบางบ้านตัวอย่างก็คือ
1: เจ้าก
2: ลุ่มคันกระแสคันเกิกเนาะบ้านท่าหินบ้านห้วยปูจังซี่ถ้าว่าเฮามีฝ้ายนําล้นนั่นนะหรือว่าประตูน้ํา
1: เจ้าก
2: ั้นเนี่ยเฮาจะสามารถรักษา3บ้านนี้บ่ให้ท่วมได้ในปีต่อหน้าถ้าว่าระดับน้ําอยู่ในปกติที่บ่ถึงขั้นแบบคู่กันน้ําของบ่จุดพื้นที่นี่นะ
1: เจ้า
2: ถ้าเฮามีประตูน้ําเฮาสามารถจะบ่ให้น้ําท่วมใน3บ้านนี้ได้เจ้าก็แผนเสนอหาทั้งมันนั้นภายในให้งานเพิ่นจะเป็นนั่นน่ะเจ้า
1: คันว่าแม่นเฮามีแผนที่ว่าเฮาถอดถอนบทเรียนได้แล้วเนาะว่าจุดใดที่เป็นจุดอันตรายและสิเสี่ยงเฮาก็ไปแก้ไขตัวจุดนั้นและท่านเห็นว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่นครปักเสนเฮามาฮอดปัจจุบันเป็นเห็นว่าเป็นคืนใดท่าน
2: ก็สําหรับการป้องกันพื้นฐานของรางเฮาก็บางบอนตัวอย่างว่าอยู่ บ้านปักซี่บ้านพุ่นกุ้ง

0: จุดฝักเศษจุดคนกลุ่มแล้วก็จุดบานแก่หันเพื่อสื่อจักรกลุ่มนะมาปลูกซอยแต่อันที่เชียงที่สุดก็คือคู่กันเจียนเฮาเฮ็ดบ่ทันแล้ว อยู่นครปักเสหันมีจุดบานท่าหินกับบานแก่หันปัจจุบัน 2-3 ปีผ่านมาเฮาก็ได้ได้แฮคือได้หายใส่เน
1: า
0: ะเพื่อป้องกันชั่วคราวบ่ให้น้ําท่วมเข้าบ้าน
1: แต่ว่าปีนี้นี่มันส่วนใหญ่จะเป็นน้ําท่วมขังแม่นบ่ท่าน
0: ปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะน้ํามันเข้าทั้งหัวเนาะมันจะท่วมแล้วอ่ะครั้งเนี่ยเลย
1: พวกว่าเห็นนั่นอยู่ทางนั้นนั่นสื่อสังคมออนไลน์เนาะ
0: ชื่อพิเศษหลักๆเลยนะเขาทั้งนับซี่เนาะน้ําพองที
1: ่
0: เขาทั้งปากหวยจะเฮ็ดให้น้ําท่วมเพื่อนพ่อแม่ประชาชนเจ้า
1: เจ้าเพราะว่าเห็นทั้งสื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่าคือว่าหนักๆเนาะคือว่าน้ําท่วมสูงแต่ว่าแท้ๆมันเพิ่นจะไหลทั้งเข้าไปทั้งช่องว่างต่างๆว่าซั่นซะ
0: เจ้าเขาทั้งน้ําซี่แน่น้ําคลองแน่เนาะหลักๆเขาไปตามหวยหั่นเจ้า
1: แล้วประชาชนอยู่เขตน
0: ั้
1: นเจ้าๆว่าต่อเลยท่าน
0: โอ้ท่านอันที่3ก็คือหมายความว่าจุดที่เฮาเฮ็ดอันนั้นบําบัดน้ํามันมีอ่างตรงเลยคือข้าพเจ้าว่าหั่นแหละเพราะว่าจักมันเก่าแล้วมันก็กําลังตีบ่ได้มันต้องเพิ่มจักเข้าไปเพื่อรุดปอนน้ําค้างบ่ให้ท่วมเกินประชาชนในเขตตัวเมืองเฮานี้เจ้า
1: ก็เฮาก็ต้องได้เป็นได้ตัวหน้าเนาะในฤดูกาลหน้าเฮาก็ต้องได้กาเกี่ยมพร้อมๆตัวที่เป็นจุดอ่อนนี้เนาะว่าจุดอันตรายตัวนี้เฮาจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นเท่าใดเพื่อบ่เฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประชาชนเองที่เขตได้รับผลกระทบตัวนี้บ่ได้มีการเสนอว่าอยากให้ทางอันคันเทิงนี่แก้ไขแบบใดแบบใดบ่มีได้เสนอบ
0: ่ก็ด้วยพื้นฐานก็สําคัญก็คือการช่วยเหลือนะครับพระเจ้าช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นเป็นเขาเป็นหน้านั้นการเสนอเนาะบัดนี้ในนามอํานาจการปกครองนครในนามส่วนตัวครับพระเจ้าคิดว่าถ้าเฮาเฮ็ดประตูน้ําแต่ละจุดที่น้ําไหลเข้าจากน้ําคลองหรือน้ําซี่เข้าไปหาเฮือนั้น
1: เจ้า
0: เฮ็ดเป็นฝายน้ําล้นเพื่อเฮ็ดเป็นซอจ่อปลูกพืชที่มันเหมาะสมมันนะกับที่กับน้ําที่น้ําน้ําใสมันน่าจะเป็นการดีในอนาคตหมายความว่ามันจะได้ทั้ง2ฝ่ายเจ้าคือว่านั่นน่ะจะเฮ็ดให้บ่ท่วมเพราะมันอาศัยน้ําท่วมครั้งเดียว
1: โอ้ก็แปลว่าเฮาหันไปนําเนาะได้เป็นทั้งซอจ่อพร้อมทั้งแล้วก็หันทั้งอันบ่ให้มีน้ํามันท่วมครั้งพร้อมเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านวงไพบูลย์แก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสหลายๆเจ้าที่มื้อนี้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวงไพบูลย์แก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไว้ที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเสื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2

0: ของรายการฮอดบ้านพันเมืองทานผู้ฟังปานนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มาล้มสายทานปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ท่านจะมาให้ฮู้ว่าชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนเพิ่นว่าโอ้ระยะนี้เป็นหยังปัญหาขี้เหงื่อนี่อยู่ตามห้อมตามหยังคือบ่เห็นทั้งเพิ่นมาเอาแน่เนาะว่าซั่นตัวนี้นี่เพิ่นสิมาชี้แจงให้ฟังว่าเป็นคือแนวใดสบายดีท่านปัญญา
1: เจ้าสวัสดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองค่ะ
1: เจ้าเ
0: จ้า
1: ดีแล้ว
0: เจ้าก็คือว่าแหละประชาชนเพิ่นได้เสนอเนาะมาว่าอ้อเป็นอย่างปัญหาในปัจจุบันนี้ขี้เหงื่อปัญหาขี้เหงื่อนี่แหละเอาเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดความขี้เหงื่อนี่ว่าปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดแน่เพิ่นว่าทั้งหอมทั้งอันนั้นคือบ่เห็นมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นมาเก็บเอาจังซี่ตัวปัญหาตัวนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังนะเจ้าว่าเป็นขึ้นเท่าใด
1: เจ้าสวัสดีโฆษกสวัสดีท่านผู้ฟังก็อนุญาตเนาะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขี้เหงื่อที่ว่านอนอยู่ในภาระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ของการคอปตเนาะที่ว่าปัจจุบันนี้การเก็บเรื่องขี้เหงื่อในคอนโดเวียงจันทน์เรามีทางภาคส่วนของรัฐแล้วก็ภาคส่วนบริษัทเอกชนที่ว่าอนาคตบริการปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดเข้าตัวเมืองงานเนาะเข้าบริการมีประมาณ360บ้านเข้าบริการได้ประมาณ 75% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในนครหลวงเวียงจันทน์ต่อกับปัญหาที่ทางโฆษกในจอจี้ยกขึ้นมาคือปัจจุบันในองค์การคอปตเฮาก็เป็นผู้รับผิดชอบในกองแล้วต่อกับการคุ้มครองภาคส่วนที่ให้บริการปัจจุบันนี้มีภาครัฐเฮาที่ว่ากว่าหลายกว่า 60% ของพื้นที่การบริการนอกจากนั้นแล้วมีทางบริษัทเอกชนที่ว่ารับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนก็ชงเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อในตัวเมืองแต่ละเมืองฮะโดยที่มีองค์การคอปตเฮานี่แหละผู้เบิ่งคุ้มครองแต่ละภาคส่วนต่อครับสภาพหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องงานดังกล่าวคือว่าการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อปัญหาบริหารจัดการขี้เหงื่อนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าติดพันกับการดํารงชีวิตของสังคมเนาะกรณีมีปัญหามีสภาพอย่างเกิดขึ้นก็เป็นที่พันโดยโกงโลดครับการดำรงชีวิตของปัญหาสังคมเหล่านี้ต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าจริงแล้วปัญหาขี้เหงื่อข้างจันมาเก็บขี้เหงื่อบ่เป็นปกติบ่มีหยังต่างเนาะสภาพเกิดขึ้นที่เราเห็นนํากันนี่สาเหตุก็แม่นเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนหลายปัญหาว่าสิเป็นเริ่มจากผู้ผลิตขี้เหงื่อเองแล้วก็ผู้ให้บริการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อตัวอย่างผู้ผลิตขี้เหงื่อดําเนินการเข้าเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการทอนโฮมขี้เหงื่อการเอาขี้เหงื่อออกมาให้ถึงโมงถึงเวลาที่บริษัทมาเก็บเมี่ยนลักษณะนี้
0: เจ้า
1: การคัดแยกขี้เหงื่อสิลักษณะนี้เนาะสําหรับผู้ให้บริการหมายความว่าก็ต้องไปบริการเป็นปกติตามวงเวลาหรือว่าตามมื้อที่ได้กำหนดกันในสัญญาหันเนาะลักษณะนี้หรือว่าปัญหาที่ว่าขี้เหงื่อข้างว่าขี้เหงื่อมันไปเอาตามห้อมตามซอยหันอยู่ในโลกแหละหลักๆก็เป็นย้อนผู้ให้บริการบรรดาบริษัทประกอบการนั่นแหละเป็นหลักเนื่องจากว่าเฮากันจะมีการติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนแต่ละบริษัทในกรณีนี้ปัญหาก็เป็นทางสังคมก็ได้ส่งข่าวมาหาองค์การคอปตเฮานี่แหละในนามผู้คุ้มครองโดยกรมเอามาได้ประสานไปหาแต่ละภาคส่วนเพราะว่าแต่ละภาคส่วนเฮากับได้เบิดผู้ใดรับผิดชอบเขตใดเขตใดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็ย้อนผู้ให้บริการที่ว่ามีสภาพมีปัญหาในการเคลื่อนไหวในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อโดยเฉพาะนั้นปัญหาภายในบริษัทเองปัญหาพาหนะปัญหาแรงงานสิแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกันก็ปตเฮากับพยายามชุบนิ้วให้แต่ละภาคส่วนได้ไปแก้ไขบ่ให้ปะบ่ให้แก้ยาวรวมทั้งเรื่องสังคมเฮาก็มีการระดมให้มีการมีส่วนร่วม
0: เจ้า
1: ในการเข้าจัดหาในการเก็บเงินขี้เหงื่อนี่แม่นปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าเฮาก็พยายามแก้ไขแจ้งทางผู้ประกอบการไปแก้ไข
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นข้าง ป็นเท้าเป็นจุดเป็นบอลเนาะที่ว่ามันเป็นการเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ว่าวันนี้นะครับการแก้ไขแล้วเกิดขึ้นมาอีกวันนี้เนาะลักษณะนี้นะ
0: จ
1: ะว่าเขาก็ได้มีระบบการประชุมปรึกษาหรือแล้วแต่เน้นนักให้แต่ละภาคส่วนในเพิ่มทวีการให้บริการ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นนครหลวงจันทร์เขาเป็นยังมียุทธศาสตร์การคุ้มครองจริงๆอ่ะแบบยืนยงจนฮอดปี2030มีดันบรรดานิติกรรมโดยเฉพาะในขอตกลงเจ้าของนครหลวงจันทร์ฉบับเลขที่1083ซึ่งได้กำหนดละเอียดเกี่ยวกับพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนผู้ผลิตที่เหนือมีหน้าที่ปัญหาแนวใดในการเก็บเมี่ยนที่เหนือในการเข้าให้สัญญาเนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่มีที่เหนือชาซ้ายนี่มันส่วนหนึ่งมันเป็นภาคส่วนที่บ่ได้เข้าให้สัญญาบ่ได้เห็นสัญญาบ่ได้มีการจ่ายค่าที่เหนือละเอานำเอาที่เหนือไปทิมตามจุดต่างๆในตัวเมืองตัวนี้ก็เอากำคำใดที่เป็นลักษณะนั้นแล้วก็พันธะหน้าที่ของผู้ประกอบการตอนนี้สำคัญเลยมีหน้าที่ใดๆจะต้องไปบริการปกติถึงมือถึงเวลาในเมื่อมีปัญหาภายในเยียบภายในของบริษัทแล้วก็ต้องได้ไปแก้ไขมีระบบลดสำรองอย่างต่างสุดท้ายนั่นเป็นบรรณามาตรการต่อผู้กระทำผิดผู้รับทิมที่เหนือมีต่างๆอยู่ในข้อตกลงสำหรับนี้มันได้กำหนดละเอียดผู้ที่เป็นรับทิมที่เหนือซาซายตามตัวเมืองมีการปรับใหม่มีอะไรต่างๆในทัวร์ต่างๆอันนั้นเป็นงานการบริหารจัดการที่เหนือปัจจุบันนี้ของการคอปโตกำลังประเมินแต่ละภาคส่วนในการบริการของแต่ละภาคส่วนโดยที่ขออันดับห่างเสียงจากภาคส่วนตอนนี้เนี่ยฟอร์มลงไปยังขอคำเห็นจากภาคส่วนที่ใช้บริการแต่ละเขตแต่ละเมืองเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการของแต่ละภาคส่วนในเขียดแต่ละเขียดครับ
0: เจ้าและท่านในกรณีก็คือท่านได้ชี้แจงให้อย่างกระจ่างแจ้งเนาะท่านเนาะในกรณีที่ว่าถ้าว่าตอนเวลาจะตั้งปฏิบัตินี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าบัดเหตุเจอตัวจริงที่ประชาชนบางบ้านเนาะหรือว่าบางเมืองบางเขตที่ได้รับผลกระทบก็คือการโบมาเอาขี้เหงื่อเป็นเดือนเป็นปีนี
1: ่
0: เฮาสิสามารถได้เทื่อให้ประชาชนได้เสนอผ่านช่องทางใดเพื่อเฮ็ดให้ได้รับการแก้ไขเพื่อบ่ให้มีเป็นปัญหาหางเสียงของสังคมทางนั้นองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เฮาได้มีวิธีการแก้ไขตัวนี้บ่
1: เจ้าและยังผ่านมาภายหลังได้รับการรับรองขอตกลงฉบับ1083ของเจ้าของนครเวียงจันทน์ช่วงท้ายปี2565เฮาก็ได้มีการเผยแพร่นิติกรรมดังกล่าวเนาะในเก้าตัวเมืองในบรรดาแต่ละภาคส่วนบรรดาองค์การอยู่ในเมืองบรรดานายบ้านเลขาพักบ้านแต่ละเมืองนะครับทราบมีความเข้าใจเพื่อนำเอาข้อตกลงสำหรับนี้ไปเผยแพร่ลงในแต่ละบ้านทั้งตนมีความเข้าใจรวมทั้งเขากันได้มีการลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วก็เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข่าวครับมีเงินมือประสานหรือว่าเบอร์แจ้งพื้นต่อสภาพเหตุการณ์ที่ว่ามีนะที่เหนือข้างเพราะมีการรับทิมที่เหนือต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆจ้ะ
0: เจ้าตัวนี้ก็บ่ให้ว่าแต่ว่าทั้งอันการบริการเก็บเมี่ยนขี้เหนือเท่านั้นประชาชนเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็ต้องได้เข้าใจเนาะบางบริษัทเพิ่นมีปัญหาทั้งพาหนะก็มีบุคลากรก็มีในการที่ไปเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อให้ตามกำหนดเวลาแต่ตัวนี้ถ้าว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าว่าขี้เหงื่อแก่ยาวหลายประชาชนก็ให้เอาใจใส่รักษาความสะอาดนำกันนั่นแหละในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อคัดแง่ขี้เหงื่อเพื่อบ่ให้ส่งกินไปเป็นเขาเอิ้นว่าส่งผลกระทบต่อด้านกินเนาะท่านเนาะด้านสิ่งแวดล้อมตัวนี้
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ทุกเรื่องของการต่อเขาก็จะได้สืบต่อประสานสมทบกับแต่ละภาคส่วน
0: เจ้าม
1: ีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเมื่อระยะนี้มันเร่งด่วนของตัวเขาจะมีการปรับปรุงบรรดาผู้ประกอบการนั่นแหละให้มีความพร้อมให้มีประสิทธิผลในการบริการเก็บเงินเยอะเพื่อลดปัญหาทางเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไว
0: อืมเจ้าตูปัญหาเพิ่นว่าโอ้ยรถมันใหญ่เข้าหอมบ่ได้ขี้เหงื่อมันหลายแล้วเข้าบ่ได้เดี๋ยวนี้ตัวนี้นี่
1: เจ้า
0: อันนั้นอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่ท่านรถเก็บเมนขี้เหงื่อที่สามารถเข้าได้หอมน้อยเนาะของเฮาก็มีแม่นบ่ท่านหรือว่ามีแต่รุ่นใหญ่ที่บ่สามารถเข้าหอมได
1: ้แต่ละภาคส่วนปรากฏว่ามีรถขนาดใหญ่ขนาดน้อยขนาดกลางเนาะรวมทั้งเฮาก็ได้มีการปรึกษาเรื่องและแนะนํากันว่ากรณีสภาพลักษณะนี้เฮาต้องมีวิธีการแก้ไขใดโดยเฉพาะทางหอมทางซอยน้อยๆเราต้องมีการบริการสุกล้อบ่มีมาทอนหอมอยู่ทางปากหอมปากซอยนี่ตรงกลางเนาะให้รถปนใหญ่เข้าบ่ได้ก็ต้องมีการไปบริการออกมาหรือว่ามีการต้องหอมอยู่ปากหอมเพื่อให้รถเข้าได้ปนใหญ่บ่จําเป็นเข้าไปไหนลักษณะนี้เฮาก็ได้มีการตกลงวิธีการลักษณะนี้นํากัน
0: อืมเจ้าเจ้าก็ต้องได้จัดสรรเนาะท่านเนาะเพราะเรื่องประชาชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมร่วมกันกับบุคคลที่ว่าขี้เหงื่อมีปริมาณหลายและบ่อยากชําระหลายและลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มบ่อนนั่นวางบ่อนนี่เฮ็ดให้บ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่สะอาดงามตาเลยนี่ตัวนี้นี่แม่นมีเฮามีมาตรการใส่บ่ต่อบุคคลที่ลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มนี่
1: แต่ตัวนี้เฮาก็บ่พออยู่เนาะหลายแบบนี้คือว่าก็นอนอยู่ในข้อตกลงฉบับ 1.83 ก็ได้ระบุภาคส่วนที่ว่าสวยโอกาสโดยเฉพาะการเฮ็ดสัญญาบ่ตรงกับปริมาณที่สร้างขึ้นในแต่ละวันมีขี้เหงื่อหลายแต่เฮ็ดสัญญาน้อยเนาะเพื่ออย่างสําหรับน้อยหลักการผู้ที่สวยโอกาสเอาไปเหงื่อไปทิ่มน้ําภาคส่วนอื่นที่ว่าเราเฮ็ดสัญญาแล้วตัวเองเฮ็ดสัญญาหรือบ่เฮ็ดลักษณะนี้ก็มีพอปัญหากันร่วมกันแก้ไขนะมันปกครองบ้านเมือง
0: จ้า
1: ได้กรณี
0: จ้าจ้าตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญเนาะอยู่ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเองก็มีบางเขตนี่ก็มีผู้ประชาชนที่มักง่ายแหละลักเอาขี้เหงื่อมาทิ่มเฮ็ดให้บ่งามถึงว่าภาครัฐภาคหยังเพิ่นก็ออกให้งานเก็บเมียนจังซั่นเก็บเมียนสําเร็จก็ยังมีมาลักทิ่มอยู่คือเก่าอันนี้ก็แม่นเว้าเป็นความเป็นเจ้าการความมีสติของตัวเองนี่แหละว่าสิเห็นแก่ตัวนะใดว่าสิเอาขี้เหงื่อของตัวเองมาทิ่มใส่บนอื่นนี่เนาะท่านเนาะ
1: จ
0: ้ะอันนี้ก็เป็นเว้าที่ว่าผู้ที่ว่ามักง่ายผู้ว่าที่มามักง่ายหั่นแหละบ่อยากเสียเงินหลายแล้วก็มาลักทิ่มนี่ตัวนี้ก็บ่ให้วานแต่ทิ่มโทษทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกคนต้องเป็นส่วนร่วมนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดเนาะท่านเนาะเจ้าตอนท้ายที่ท่านอยากฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือประชาชนและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านนั้นบริษัทที่เก็บเมียนขี้เหงื่อใดในการเอาใจใส่น้ํากันร่วมใจกันเพื่อเฮ็ดใดเพื่อเฮ็ดให้นครหลวงจันทน์เฮาเป็นเมืองที่สะอาด
1: เจ้าสําหรับผู้ประกอบการบริษัทกันทางของการเข้ามาต่อเฮาก็ย้ําสุขนูสุขดันไปทางแต่ละภาคส่วนมีความรับผิดชอบเพิ่นมีความรับผิดชอบกับเก็บเมียนขี้เหงื่อเนาะแล้วพอแม่นยกระดับพัฒนาแก้ไขปัญหาภายในบริษัททันเรื่องของมาต่อเขาจะได้ปรับปรุงนะระบบการเก็บเมียนขี้เหงื่อในปัจจุบันนี้ขอให้เกิดมีปัญหาทางเสียระยะผ่านมาก็เรียกร้องทางสังคมแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมนํากันต่อกับเรื่องงานเก็บเมียนขี้เหงื่อครับ
0: เจ้าก็ขอขอบใจท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอสิไปสัมภาษณ์ท่านอยู่ทางห้องการเลยเนาะท่านเนาะเฮ็ดในรายการยกปัญหามาสนทนาตื่มเพื่อปันขยายให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เป็นเจ้าการนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือบ้านเฮือนของตัวเองเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายท่านปัญญาเจ้าจับเจ้าเจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้ละว่าทั้งหลายภาคส่วนในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ตัวใดที่ว่าเป็นจุดอ่อนตัวใดที่เป็นข้อโค้งข้างประชาชนเสนอมาเพิ่นก็ต้องได้เร่งแก้ไขตัวนี้อยากให้ประชาชนว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาขี้เหงื่อก็ให้ไปแจ้งทางบ้านและให้ทางบ้านไปตามขั้นตอนเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เฮาช่วยกันเพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้สร้างความเป ็นระเบียงเป็นห้อยละกะความสะอาดงามตาละกะบ่ให้ส่งกลิ่นนี่แหละเป็นมลพิษต่ออากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำเภอวันม่วงทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: สบายดีเซียว
3: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
3: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
4: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
5: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

แม่นมีความฮู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองมาดีสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงต้อนรับท่านกับสู่รายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM นะ AM ยามนี้พอได้แจ้งไปแล้วเนาะว่ามีการปรับปรุงซ่อมแปลงทุกๆรายการได้ย้ายไปใช้ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าทั้งออก FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการอาทิตย์อัศดงเริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเนาะพบกันการมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัส24 กันยา 2026ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเวลานี่ไวๆเนาะปุ๊บปั๊บเพิ่นเดียวมื้ออื่นนี่ก็วันศุกร์ก็ได้ทุกวันเลยไวๆเนาะเฮ็ดหยังก็บ่ทันแข่งขันกับเวลาเมื่อวานนี้พวกเฮาก็นำเสนอไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮ้อข้าวสลากครับพอบางท่านก็มันเกี่ยมได้ก็ต้มข้าวนมใบตองได้ยามนี้ใบตองก็แพงเนาะแม้แต่หมักเบ่งอันนี้แม่ค้าเซาขายหมักเบ่งก็ราคาก็แพงสูงขึ้นก็ถามเพิ่นว่าเอ้าคือราคาคือแพงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นว่าใบตองแพงดอกไม้ก็แพงนั่นซะบวกใส่ยามฝนแห้งปลูกยากเพิ่นว่าเนาะหลายครอบครัวก็สิมันเกี่ยมเนาะเฮ็ดเครื่องสนทานไปอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละท่านรายการมื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกท่านเช่นเคยทั้งคติเตือนใจแด่เนาะข้อมูลข่าวสารนี่แหละเพราะว่าทุกท่านฟังในรายการอาทิตย์อัศดงของพวกเขาเห็นข่าวนี้ท่านผู้ฟังเด็กน้อยกับน้ำที่พวกเขาเตือนกันผ่านมาโอ้ให้มีสติเด้อล่าสุดนี่เห็นเพิ่นลงสื่อออนไลน์ Facebook วัง2มื้อหลังว่า2ไอ้น้องเด้ตกน้ำสร้างเนาะตัวเสียชีวิตเบิด2โอ้ยลูกผู้ใดหลานผู้ใดแน่นอนและความหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะยังทําใจบ่ได้แต่ว่าสถานที่เดียวกับบ่ระบุว่าอยู่ไสจะเห็นแต่เพิ่นว่าแล้วเสียใจนําน้องแฟนต้าและน้องโซดาเสียชีวิตทั้ง2พวกเขาได้เตือนกันตลอดว่าเด็กน้อยกับน้ําระมัดระวังแท้ๆต้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแท้ๆเพิ่นบ่ได้เด้เด็กน้อยนี่น่ะครับผ่านมาก็เหตุการณ์เด็กน้อยจมน้ําเด้ตัวทงเฮียนแล้วก็ไปลิ้นน้ำไปห้องของบึงสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตกับมีเราเห็นข่าวพันมาก็เสียอกเสียใจแต่ละครอบครัวก็ทำใจบ่ได้เนาะฉะนั้นก็ฝากไว้แห่งระยะนี้น้ำขึ้นน้ำน้องแดต้องได้เป็นเจ้ากาเด้อผู้ปกครองติดตามให้มันดีอันตรายความสูญเสียกินเนื้อแข็งใจก็จะตามมาถ้าว่าเราพลาดได้ตัวรายการนี้ชื่อว่าวานยาพี่น้องเอ๋ยมันเสียงเพลงก่อนแล้วจะกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคนกำลังภาษาเข้าไป
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวผ่านไปเสียงเพลงของมุ่นข่าวสารฝากตอนเด้อพลุงแม่ป้าดาวนาสาวเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางทางกะสิมันกลมๆมวยเงยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่อยู่กัวกิจเนาะหรือว่าลงจากกับจากให้จากนาหัวสวนแดบางทางกะสิมันกำลังกับเงินกับสารแต่ก็มีทุกกะสิเวียกงานแตกต่างกันไปเอาเด็กๆเป็นกำลังใจให้ทุกกะสิเวียกงานเด้ออย่าติอย่าหิคือบ่เว้าแหละหิเวียกตีเวียกนี่มันบ่สำเร็จบ่ได้เงินได้ทุกท่านได้ทุกมื้อนี้ถ้าว่าเฮ็ดเวียกก็จึงได้เงินแม่นบ่ถ้าว่าเป็นพนักงานลูกจ้างแฮงต้องได้เฮ็ดเวียกหลายถ้าว่าขี้ข้านห่วยนายกระดาคือเพิ่นเว้าแม่นบ่ฉะนั้นอดทนนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเฮาตั้งใจทุ่มเทกับมันแล้วเวียกอันใดมันก็สำเร็จแน่นอนอย่าผ่านมาก็สิเห็นข่าวแหละผู้นี้โอ้เวียกนี้ก็บ่คักเวียกนั้นก็บ่คักอันใดก็บ่คักถ้าว่าใจเฮามันบ่เอาแล้วนะมันก็บ่อยากคักนั่นแหละเนาะมันก็บ่อยากสำเร็จจักอย่างเวียกใดก็ดีเบิดนั่นแหละขอแต่ว่าเฮาเข้าใจแล้วก็ใส่ใจกับมันซะสิเวียกนักเวียกหน้าก็สำเร็จได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อเฮ็ดใดก็คือบ่ทุกมื้อนี้นี่เฮ็ดเวียกก็ต้องการเงินเด้แม่นบ่ทุกเวียกงานก็ต้องการเงินแลกด้วยเงินซั่นซะนะก็ต้องได้เบิ่งเรื่องสุขภาพเด้ผู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้โดยเฉพาะแล้วกรรมกรนี่ก็สร้างแบกหาบ3ล้อเนาะเป็นห่วงเด้อบางคนมาเฮ็ดเวียกสูงซั่นซะกรรมกรก็สร้างก็ขอให้เบิ่งในยามนี้มันแดดกล้าเด้อ 2-3 มื้อนี้ฮ้อนได้ฮ้อนว่าจักหน่อยว่าขึ้นหลักล้านอยู่เทิงบนเวียกชั้นสูงเป็นวินลมแดดตกก็มีเราผ่านมาก็เห็นข่าวแล้วเห็นเวียกสันสูงทุกท่านเป็นลมเป็นวินสิละห่างไกลนอนบ่เพียงพอสิก็ได้ให้เกิดปฏิได้ง่ายเนาะแทนที่ว่าสิหาเงินเลี้ยงชีพทุกท่านหาเงินมามาเป็นเพื่อตัวเองก็มีอันนี้ขอฝากไว้เนาะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวท่านใดก็ขออดทนสมเชยเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพเวียกงานเนาะพี่น้องเนาะแน่นอนแล้วก็มีสารณฮู้มื้อนี้มาฝากว่าอันนี้ก็สิเป็นความเข้าใจบ่ได้จังได๋เนาะว่าความดันเลือดต่ำนี่ดื่มเบียร์ช่วยได้แท้บ่ไปอ่านเบิ่งสารณฮู้โอ้อันนี้แน่นอนบ้านเฮานี่ติดพันแท้ๆเด้บุญบ้านเฮาบ่แม่นบุญก็ยังกินทุกมื้อดื่มทุกมื้อได้เนาะพี่น้องเนาะเอามาฟังเบิ่งว่าเป็นความดันเลือดต่ําดื่มเบียร์นี่ช่วยได้แท้บ่เพิ่นว่าอันนี้ได้ไปอ่านสารฮู้เพิ่นวิจัยมาเนาะว่าการดื่มเบียร์นี่เป็นการเพิ่มความดันเลือดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะบ่แม่นการเป็นปั่วที่ถูกวิธีนะทั้งยังเป็นผลให้ต่อร่างกายหลายกว่าพอดีอีกว่าซั่นเด้โดยเฉพาะหากกินในปริมาณหรือว่าดื่มในปริมาณหลายนี่นะในเบียร์นี่มีส่วนผสมของธาตุมึนเมาหรือว่าแอลกอฮอล์เนาะความดันต่ำเป็นอาการหนึ่งที่บวมพยาธิโดยอาจเกิดจากพยาธิอื่นๆได้เช่นว่าพยาธิหัวใจขาดน้ำบ่อเสียเหงื่อหลายเนาะทายอาจมหลายหรือว่าเสียเลือดอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียอดนอนนี่เลือดจางอาการที่พบในคนเป็นความดันต่ำจะอิดเมื่อยเลยอ่อนเพลียง่ายอีกเนาะหาวนอนบางคนนี่เมื่อยนั่นแหละก็มึนงงอีกเป็นวินเวลาลุกนั่งอีกได้บางคนเนาะหรือว่ายืนขึ้นกับวูบไปเลยก็มีได้วูบดับไปเลยนะบางคนเนาะเปลี่ยนท่าทางไว้จะเกิดอาการนะมืดเป็นวินได้พันมากก็จะเห็นเนาะเป็นวินแท้ใดความดันต่ำนั่นซะล่มก็มีบางคนเป็นอัมพาตวันนี้หลักการปินปัวเพิ่นว่าจังซี่ปกตินี่ความดันเลือดบัดแทกได้นี่95/30/60หา90เพิ่นว่าบัดแทกตามตัวถึงหรือว่าตัวลุ่มแต่ถ้าหากต่ำกว่า90หา60ถือว่าความดันนี่ต่ำเพิ่นบอกถ้าบ่มีอาการหน้ามืดเป็นวินหรือว่าวินหัวก็บ่ต้องเป็นปัวแต่ถ้ามีอาการต้องได้ ปรึกษาหาแพทย์ด่วนเลยเนาะขอแนะนำโดยเฉพาะแล้วการแบนการออกกำลังกายทุกมือโดยการย่างบ่อแลนเต้นออกกำลังกายอย่างแอโรบิกบ่อแล้วก็ดื่มน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าโอ้ความดันเลือดบางคนเอาเบียร์ใส่ท่านเซาเนี่ยเพิ่นวิเคราะห์วิจัยมานี่วิทยาศาสตร์ก็บ่เป็นผลดีเลยแล้วก็บ่เป็นหลักการในการปิ่นปั่วอีกเนาะเอาเป็นข้อมูลฝากไว้ก่อนสำนี้เดี๋ยวจึงมาฟังในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงหลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์กระฉดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านไปเชิงเพลงหวังว่าถูกใจบรรยากาศท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะแต่บางท่านว่าโอ้ยกำลังฟังรายการเมื่อยท่านจะพักผ่อนหย่อนจิตหย่อนใจเอามาฟังข้อมูลข่าวสารและก็คติคำคมแดจะนำเสนอว่าชีวิตสุขสมหวังเพราะว่ามีพลังพลังศีลเงินคำมากมายยังเกิดอันตรายได้หากพลังใจบ่มีเพิ่นว่าสิ่งที่เฮามีนี่บ่แม่นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือสิ่งที่เฮาเป็นอยู่ชีวิตดังแสงเทียนหากใส่อย่างภาคเพียรก็ฮุ่งเฮืองนานเพิ่นว่าเอาอันนี้ก็เป็นคำคมคติจากพระอาจารย์คู่เนืองพิลักษ์โสติธรเนาะพอไปอ่านมาก็โอ้อันนี้ก็เป็นการสร้างกำลังใจปลุกพลังจิตใจเนาะก็ว่าแม่นนะพี่น้องเนาะเอาฝากให้ทุกท่านที่พอมาฟังอยู่ในตอนนี้เอาระยะนี้ก็เรื่องอาหารการอยู่การกินก็เตือนเด้อเรื่องเจ็บท้องนี่โอ้สังเกตเบิ่งคนท้องท้องย้อนหยังอาหารระยะนี้เบิ่งได้ทุกท่านในเรื่องสุกเรื่องดิบบ่เครื่องสุกเครื่องดิบอันใดแนวใดนะต้องได้เบิ่งได้ทุกท่านเลยย่านเนาะอย่าไปถกท้องบ่สบายมาเสียเงินเสียคำเสียเวลาเวลาปิ่นปวดสุขภาพนั่นดอกเอาเรื่องนี้ใกล้ตัวฝากเด้เป็นห่วงจักหน่อยปิ่นมาแล้วเสียเวลาเวลาอันนี้ก็ขอแจ้งมีรายการทั้งหมดสุขุสุคนที่พอมาฟังรายการอาทิตย์สะดงในมือวันพฤหัสมื้อนี้โอ้ว้าวลายใหญ่ฮังเพิ่นว่าฝากเพียงให้อีกเด้ขอสุขเอ้ยเนาะพอได้พักผ่อนย้อนจิตย้อนใจมวลซื่นเลือนเลิงฝากเสียงเพลงได้สร้างกำลังใจบางท่านว่าโอ้ได้ฟังเพลงนี้ก็พอจิตใจไม่ได้ผ่อนคลายฟังแนวม่วนๆบอกก็จิตใจก็ปลอดโปร่งเนาะขึ้นหลายก็บ่ดีคือบ่ได้แหละปล่อยวางพักสมองเด้ขึ้นหลายบ่ดีได้จักหน่อยมานั่งโศกเศร้าเงาเงาเสียใจพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี้ก่อนจักหน่อยจะมาฟังเติมจากรายการอาทิตย์สะดงของพวกเขาในระยะต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ก็เหลือเบิ่งเวลาแล้วยับจบหมอขอมาขอบใจบริการทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์สดงเวลานี่ก็ไวปุ๊บปั๊บบ่เดียวเนาะบ่อยากจากเพิ่นว่าเวลามันก็มาไล่น้ําไล่บ่ทาปลาเวลาบ่ทาคน

ความทุกข์จนโฮมยินนำคนขี้ข้านเป็นว่าแม่ได้เท่ได้พี่น้องได้เอาฝากไว้แจ้งไว้เมลิกันนะเบิดสุกุลสุคนและเรื่องปกติการจะทบพ่อเขากับน้ำเสนอเรื่อยๆกับเพื่อเตือนสติทุกท่านนั่นแหละให้มีสตินอกเรื่องเงินเรื่องคำรักษาไว้ให้ดีผ่านมาโจรดิมันก็โอ้ศอกหลักแหละอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่างว่ามือเก่ากับว่าแม่นั่นเนี่ยจับปุ๊บไปเลยได้มือเก่าเป็นว่าติดดีขนาดเนาะล่าสุดนี้ซอกหาจับตัวชายหนุ่ม2คนก่อเหตุลักกระแสไฟยุงทำประชาชน2ครั้งวันที่2กันยา2/6นี้เวลาประมาณ 4:00 น.ปลายนะชายหนุ่ม2คนนี่ก่อเหตุลักตัดสายไฟยุงทำประชาชนเขตบ้านไสสว่างเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์เจ้าของเฮือนผู้เสียหายข้อมูลว่าจากภาพกล้องวงจรปิดนี่โจรได้มานำกันใน2คนคนที่1นี่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีครีมหรือว่าสีขี้เท้ามันว่าเบิ่งจากกล้องเนาะมีสกรีนตัวหนังสืออยู่หน้าเอิกนะส่งขาสั้นพายกระเป๋าสีดำใส่ผ้าปิดปากสีดำแล้วก็ใส่เกือบแตะคนที่สองในใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อแขนยาวลายส่งขายาวแล้วก็ใส่เกือบแตะลักตัดสายไฟอยู่ภายในห้านนะเงินของต้นภายหลังได้แล้วคนให้ก็ได้รถจักรบุหูยี่ห้อนะลากสายไฟไปทางวงเวียนดอนนูนซึ่งก่อนหน้านี้วันที่2กันยายน2566ก็ได้มีกลุ่มจวนมาทั้งกัน4คนนะ4คนเนาะเขามาลักเครื่องคาดว่าสิแม่นกลุ่มคนเดียวกันที่มาลักซ้ำอีกเปิ้นว่าท่านใดที่พบเห็นหรือว่าฮู้ข้อมูลบุคคลลักษณะที่เว้าไปนั้นก็สามารถแจ้งหาเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์9963 9559 9963 9559เนาะเอาฝากไว้เตือนสติเรื่องปัญหาปรากฏการณ์โยทอพวกเขาเว้ากันตลอดเตือนกันตลอดให้มีสติเด้อแล้วพันมาก็เห็นเหตุการณ์อย่างลักเงินอยู่ในตู้เซฟบ่ลักจนเบิดงัดจนเบิดแล้วเอาไม่อย่างกระเป๋าบอกขี้เหงื่ออย่างไปใส่ตู้เสียบใบเบิ้งแม่ความเก่งของโจรทุกท่านโอ้ยเนาะมีสติมีสติอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บรรยากาศนะเบิดทุกคนพอมาฟังรายการอาทิตย์อัศดกในตอนนี้เอาเวลากับมันไว้ไว้พักฟังสิ่งที่สนใจจักด้วยหนึ่งเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปุ๊กเพื่อนพักพรและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็แม่นสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าสิจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านพุทธสมบัติเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทางปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทันทีฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาล้านกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แล่นเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับ10ท่านทําอิฐที่ไปจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ําบาดาลให้ล่าๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่02058585833 585853เด้อพี่น้องเด้อเราเปลี่ยนบรรยากาศตื่นแท้จริงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

เดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วยับจบบ่ขอมาขอบใจมีแต่การทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาทิตย์สะดงเวลาหมดแล้วบ่ปั๊บบ่เดียวเนาะบ่อยากจากเวลามาไล่สมมาลาพี่มาวงมื้อนี้ก็สิได้อวยให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเด้อกินข้าวแลงมื้อนี้แซ่บๆเนาะและการอาทิตย์สะดงทางระบบ FM นี่บ่มีมื้ออื่นเนาะเพราะจันทร์ฮอดวันพฤหัสเด้ก็สิวันอาทิตย์หน้าเนาะทางระบบ FM ส่วนว่าทางระบบ AM มื้ออื่นยังได้ติดตามรับฟังตื่มเนาะข้อมูลข่าวสารเอาอีกท่านนึงเนาะอย่าย่านสิ่งที่มาบ่ถึงคือเพิ่นเว้าจงอยู่กับปัจจุบันในมันได้เนาะอย่าสุไปย่านเด้อเนาะบางคนนี่ย่านแท้ย่านว่าแน่นอนแล้วสิ่งที่มาบ่ถึงหรือว่าบ่ทันมานะอย่าสิเฝ้าย่านไปก่อนแล้วก็บ่ได้ก็ตายตื่มตูมบ่ได้เนาะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันในมันได้แล้วก็ปล่อยวางอยู่สิคึดหลายคึดหลายจังความดันขึ้นเนาะเจ็บหัวบ่สบายอีกเสียเวลาในพี่น้องได้อันนี้ก็ขอนําไปในเรื่องใกล้ตัวขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพสำคัญทุกเมื่อได้ดีได้ฟังเพลงบ่ได้ติดตามข่าวสารผ่อนคลายพักสมองมีกินสำหรับก็กินไปคือเป็นว่าแหละบ่ดิ้นหนหลายบางคนดิ้นหนหลายก็คือว่าแหละยุ่งยากเด้เนาะเป็นอย่างมาสุขภาพปุ๊บบาดเดียวซั่นเซารักครอบครัวกับเบิดไปเดี๋ยวพันมากะสิเห็นข่าวมันบ่ฉะนั้นอย่าดิ้นหนหลายเอาพอดามพอดีแต่ละมื้อใช้ประจําวันให้อยู่น้ําครบหน้าครบตานําครอบครัวก็โอ้ได้ได้แล้วได้แล้วเนาะเอาเบิ่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อบ่สบายไปพบแพทย์พบหมอเนาะอย่าสิเป็นท่านหมอด้วยตัวเองหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเองให้ไปพบแพทย์พบหมอแล้วเนาะเอ้ามื้อนี้เวลาเบิดแล้วสมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในช่างคุ้มเสียงขอให้ให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะเล่าถึงบันทึกจากใจของผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาติหรือบันทึกจากดวงใจของชาติสายทหารที่อยู่เขตทุรกันดารด้านแนวหน้าที่หลายคนคงอาจจะบ่เคยได้ยินและบ่เคยพบมาก่อนในชีวิตของตนเองหลายคนอาจคิดได้เพียงแต่ว่าในยามที่ทุกคนกำลังนอนหลับสบายในเวลาที่หลายๆคนบางมื้อก็อาจจะมีงานเฉลิมฉลองบุญประเพณีย่างบนซื่นนั้นก็ยังมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ก้มหน้าแบกปืนยืนยามย่างเลาะเรียบตามป่าดงดิบตามชายแดนพวกเขาได้ปฏิญาณและยอมอุทิศชีวิตของตนเองโดยเฉพาะกระเม็นชีวิตในวัยหนุ่มของตนเองนี่แหละเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินแต่ในสายตาของบางคนที่อยู่ในสังคมในเมืองใหญ่ที่สงบสุขคงลืมเบิ่งเห็นเขาเจ้าและคิดหาพวกเขาหรือบ่นั่นกับบ่ฮู้จึงเฮ็ดให้พวกเขาบางคนคิดว่าตนเองหั้นเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่ง
4: ในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติสบับปรับปรุงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี2013นั้นเนื้อในต้นต่อได้กำหนดระเบียบการและหลักการเกี่ยวกับการเข้ารับใช้ชาติเพื่อปกปักรักษาเอกราชและความสงบของประเทศกฎหมายฉบับนี้ระบุละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นทหารพันธะเช่นชายหนุ่มที่มีอายุแต่18หา28ปีจะต้องได้รับใช้ชาติเป็นเวลา18เดือนดังนั้นสาวหนุ่มในวัยศึกษาหำเหียนหลายคนได้ก้าวสู่การเป็นนักหบสุดเขียวเพื่อเป็นหัวป้องกันชาติ
3: ในบทบันทึกของสาวหนุ่มบางคนได้บันทึกไว้ในปึ้มบันทึกของตนเองเกี่ยวกับบาดก้าวทำอิฐของการก้าวสู่การเป็นหัวของชาติหรือสุดสีเขียวได้บันทึกถึงเสียงสังลาของพ่อแม่เขาเหล่านั้นต่างก็จดจำนับตั้งแต่เวลาที่ทำอิฐที่ก้าวขึ้นรถขนส่งทหารได้ดีเพราะว่ามันเป็นมื้อที่เขาได้รายงานตัวอย่างเป็นทางการเข้าเป็นทหารโดยเฉพาะกระเม็นทหารพันธะตามภารกิจของสายอกสามศอกท่ามกลางเสียงสะอื้นของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บางคนฮักลูกอย่างหลวงหลายเวลาที่ห่างไกลกันแบบนี้มันอดที่จะสะอื้นบ่ได้1เป็นห่วง2ดีใจที่ลูกใหญ่ขึ้นมาได้รับใช้ชาติเป็นหัวป้องกันชาติป้องกันบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองหลายคนก็ยอมรับฟังด้วยความสะอื้นกับการสั่งลากับการบอกกล่าวคำเว้าเหล่านั้นมันอาจจะสั่นๆแต่มันก็เฮ็ดให้หัวใจของวัยนุ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นแต่พวกเขาก็ยังบ่ฮู้เลยว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังก้าวไปนั้นซึ่งมันเป็นเส้นทางของ นักรบใหม่ที่กำลังจะก้าวไปสู่อนาคตภายภาคหน้ามันอาจจะบ่มีเสียงตบมือมันอาจจะบ่มีเสียงยกย่องคือดังที่พวกเขาเห็นอยู่ในรูปเงาหรือว่าอยู่ในหนังเรื่องต่างๆแต่ความจริงมันคือการไปเผชิญหน้าในเขตทุรกันดารและความโดดเดี่ยวที่ปราศจากบ่ได
4: ้ฐานที่หักแพงตอนนี้มาฟังเพลงจากรายการเฮาสะกอนเพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนและดังหลายสมควรเป็นเพลงที่มีเนื้อในเว้าถึงทหารพันธะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายแดนเพลงนี้ดังมาแล้วประมาณ30ปีก่อนเพลงนี้นอนอยู่ในเพลงสุดหวนคืนเพลงเก่าโดยการขับฮ้องทำนองและแต่งโดยคำภูทวีวันและขอมอบให้ไอ้น้องทหารทุกๆคนหลังจากฟังเพลงนี้แล้วจึงมาเว้าต่อเกี่ยวกับทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารนำกันเพลงนี้

0: ท่านที่เคารพเพลงทหารพันธะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เพลงนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในสุดหวนคืนเพลงเก่าซึ่งมันเป็นผลงานการประพันธ์การขับห้องของคำพูทวีวรรณท่านได้ฟังแล้วมีความรู้สึกเป็นจังใดหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกเห็นได้ถึงความเสียสละของลูกหลานเฮาที่เป็นหัวป้องกันชาติโดยหวังเพียงให้พื้นแผ่นดินนี้มีความสงบสุขประชาชนอยู่ทางสร้างอยู่ทางสาธารณมหากินแล้วก็บอกฮู้ว่ามิตรรายการที่ฟังอยู่ในมื้อนี้มีภัยแดที่ได้ผ่านการเป็นทหารพันธะมาแล้วและมีภัยแดที่ได้ผ่านชีวิตของการเป็นทหารหลวงและมีภัยแดที่กำลังฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในเขตนอกชนบทเขตสายแดนเขตทุรกันดารอยู่ตามป่าเขาดงดิบหรือผู้หัวหลอกหัวล้นก็สุดแท้แต่ฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขทางสุขภาพจิตสุขทางสุขภาพกายแล้วก็มีความแข็งแรงและขอให้มีความฮักความแพงซึ่งกันและกัน
1: ท่านที่ฮักแพงหลายคนที่ได้เป็นเคยเป็นทหารคงจดจำได้ดีหลังจากผ่านการฝึกแอบอันนักหน่วงแล้วพวกเขาก็จะถูกซับซ้อนถูกยกย้ายมาประจำการอยู่คนละทีบางคนอาจได้ไปสังกัดอยู่กองห้อยประจำสายแดนในเขตภูดอยที่ห่างไกลศอกลีกอยู่ที่นั่นการใช้ชีวิตก็คือการต่อสู้ต้านพวกที่หวังมาทำลายชาติของเฮาต่อสู้กับธรรมชาติในทุกๆวันโดยเฉพาะในยามฝนพวกเขาต้องแบกอาวุธและเครื่องสนามลุยขี้ตมบางบอนลึกเพียงหัวเข่าก็มีเพื่อออกลาดตะเวนตามแนวสายแดนปากก็ต้องทนกับความหิวห่างกายก็ต้องทนกับความอิดเมื่อยพวกเขาต้องได้ลุยป่าพาดงที่ติ่มแต่ฝูงทากและยุงป่าที่หุ่มกัดสังคมยังจือพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวขมซาดที่ถือเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: แม่นแล้วบ่เพียงเท่านี้เมื่อถึงยามหนาวอยู่ถึงจอมภูก็จะมีลมพัดแห้งและกับหมอกกุ้มหมอกหนาเนี่ยมองไปไกลก็บ่เห็นหยังนอกจากสีขาวเต็มไปหมดนอกจากความหนาวเย็นที่เย็นจนฮอดกระดูกดำพุ่นนะมันก็เฮ็ดให้เกิดมีความทรมานหลายโดยเฉพาะผู้ที่มีพยาธิที่เกี่ยวพันกับประดงนี่โอ้ยอากาศเย็นมาเมื่อใดนี่ไผบ่เป็นไผบ่มีบ่รู้สึกดอกว่ามันเจ็บปวดขนาดใดเพราะว่าห้องนอนก็เป็นเพียงเพื่อนชั่วขาวบางบอนอาจจะเป็นเทิบแล้วก็มุงด้วยหญ้าแฝกหรือหญ้าขาอาหารการกินหลักๆ ก็แม่นอาศัยผักป่าจังซี่หน่อไม้ยามนี้มีหลวงหลายหรือบ่ก็มีปลากระตองปลากระป๋องจังซี่ที่ต้องกินเพื่อประทังชีวิตชีวิตของทหารนั้นพวกเขาขาดสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกทุกอย่างทหารชายแดนนี่จะบ่มีไฟฟ้าใช้อาจจะบ่มีสัญญาณโทรศัพท์อาจจะบ่สามารถติดต่อหาครอบครัวได้ในเวลาที่ไปประจำการอยู่ถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะอยู่ชายแดนนี่คือความจริงที่ทรมานท่ามกลางความโดดเดี่ยวและค่าตอบแทนที่ส่วนกับความลำบากของพวกเขาแต่สิ่งที่เฮ็ดให้ใจของทหารชายแดนวันไหวที่สุดเขาเจ้าบอกว่ามันบ่แม่นความอิดเมื่อยทางด้านทางกายแต่มันแม่นการที่ทางแนวหลังสร้างให้เขาเจ้ามีความโดดเดี่ยวและการถือกลืม
1: ท่านที่เขาหลบเมื่อได้ฟังเรื่องเราจากบันทึกความในใจของซาดซ้ายทหารแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเขาแดอย่าลืมว่าในย้ำบุญปีใหม่หรือบุญพระธาตุหลวงหรือบุญประเพณีอื่นๆที่คนในตัวเมืองกำลังลิ้นมวนซืนและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนั้นพวกเขาพัดยังตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความหับผิดซอบสูงที่แลกด้วยชีวิตยามเฮามวนซืนส่วนพวกเขาพัดยังแบกปืนยืนยามหรือยังกวดกาสารเวอยู่ท่ามกลางป่าลึกดงนาหรืออยู่เขตภูผาซันเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนของคนบดีเซนพวกค้าขายยาเสพติดและเครื่องผิดกฎหมายต่างๆเมื่อเฮาเทียบเบิงเงินเดือน งินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละเดือนบวกกับสภาพเงินเฟ้อในปัจจุบันพวกเขาแทบจะบ่มีพอซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและบ่สามารถส่งไปจุนเจือพ่อแม่อยู่ทั้งหลังได้หลายครั้งและหลายคนได้แต่คิดและถามตนเองว่า
2: สังคมยังจื้อพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวของชาติที่ถูกเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้อาจจะมาเป็นเพลงที่โด่งดังแบบที่ว่าฟังแล้วมันกระตุ้นหัวใจแล้วก็มันดังแบบพิลึกพิโลนะแต่ว่าผู้ดำเนินรายการคิดว่าเพลงนี้เวลาที่ได้ฟังแล้วก็ฮู้สึกได้ถึงความในใจของทหารชายแดนผู้ที่เสียสละได้ทั้งความสุขความสนุกสนานในวัยหนุ่มของตนเองสละได้แม้นแต่ชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องแผ่นดินเมเพลงนี้จากการประพันธ์ของบุญใหม่แสงอรุณและขับร้องโดยตาลมณีหานชนะในเพลงที่ให้ชื่อว่าทหารสายแดง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00-18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมือนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของทหารสายแดนซึ่งเป็นหัวป้องกันชาติเป็นกระดูกสันหลังแห่งความมั่นคงแต่ทันรายการก็หวังว่าพวกเขาคงบ่กลายเป็นเพียงผ้าสกัดฝุ่นที่หลายคนมองข้ามความจริงแล้วประเทศใดก็ตามถ้าบ่มีทหารสายแดนที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวมายืนตากแดดตากฝุ่นอยู่ตามป่าดงพงไผ่เพื่อรักษาและปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขประเทศชาติหากบ่มีพวกเขาเฮาหวังว่าประชาชนคนทั่วไปบ่ว่าจะอยู่ชนบทหรือในตัวเมืองก็คงบ่สามารถดำรงชีวิตยังมีความสุขได
1: ้แม่แล้วทหารสายแดนพวกเขาคือกระดุจสันหลังแห่งความมั่นคงที่ค้ำสู่ประเทศชาติเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงหลายคนเข้าใจดีว่าอาชีพทหารสายแดนเป็นอาชีพที่บ่มีสวัสดิการเพียงพอโดยเฉพาะในยามที่เขาเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิที่ทหารสายแดนมักพบมักพ่อก็คือไข้ยุงไข้ปลาไข้มาลาเรียต้นโตนี่โอ้บางเทื่อก็จับสันก็ต้องได้ปิ่นปัวไปตามสภาพการนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องหมอใกล้สุขศาลาเด้แล้วก็เวลาใดที่ยามได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันทหารชายแดนนี่ความเสี่ยงได้โดยเฉพาะในระยะนี้นี่พวกที่บ่หวังดีพวกที่หวังทำลายประเทศชาติบ้านเมืองด้วยสิ่งเสพติดนี่นะที่พวกเขาเอิ้นว่ากลุ่มพวกค้ายาเสพติดนี่นะเวลาที่ปะทะกันก็แน่นอนว่าบางครั้งโชคดีก็อาจจะบ่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็อาจจะบ่มีการสูญเสียแต่บางครั้งคันได้รับบาดเจ็บมันนี่ก็โอ้เพื่อนร่วมงานก็ต้องได้ประคองกันแหละเพราะว่ามันไกลห้องหมอถ้าว่าบ่อนใดที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการติดต่อพัวพันกับส่วนกลางได้ไว้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาเจ้าสิ้นสุดพันธะในการเป็นทหารเพราะว่าอยู่ในกฎหมายกำหนดไว้เท่าไหร่18 เดือน 18 เดือนหา2ปีระหว่างนี้แหละหลายคนก็ต้องกลับเมืองบ้านด้วยร่างกายที่สุดโทรมแล้วก็ต้องได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการซอกเวียกเฮ็ดในงานทำโดยบ่มีหลักประกันใดๆในอนาคตซึ่งสิ่งที่รายการของพวกเขาได้นำเสนอมานี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่งที่ไปเห็นบันทึกของวัยหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าคงจะนอนอยู่ในผู้ใส่ชุดสีเขียวที่เป็นหัวป้องกันชาติซึ่งรายการของพวกเขาได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแง่คิดและก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อให้แต่ละท่านนั้นคิดเห็นอกเห็นใจและก็พยายามซุกยู่และก็หวังว่ารัฐบาลจะได้เอาความใจใส่เพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของสวัสดิการของเขาเจ้าให้ดีขึ้นเพราะเขาคือกระดูกสันหลังป้องกันชาติหรือที่พวกเขาเอิ้นว่าหัวป้องกันชาตินั่นแหละ
0: บทสรุปได้ว่าสิ่งที่รายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเมืองหัวของชาติยังโดดเดี่ยวอยู่สายแดนขอเป็นตัวแทนเป็นเสียงสะท้อนถึงอนาคตยังหน่อยได้ฟังรายการนี้แล้วให้พวกเขาได้คิดหาพวกเขาและเฮ็ดให้พวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่งเพราะว่าทุกมื้อนี้ที่พวกกอดปืนแนมเห็นแสงไฟสว่างอยู่กลางเมืองใหญ่จากทางไกลพวกเขาก็บ่ได้เฮียกฮ้องต้องการถึงความหังมีหรือคำยกย่องอันใหญ่โตมโหฬารแต่พวกเขาขอให้ทุกคนมีความเข้าใจมีนโยบายที่ดีกว่านี้และอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าภายใต้สุดของนักหุบสีเขียวที่เปื้อนฝุ่นนี้คือชีวิตของวัยหนุ่มคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกคิดฮอดพ่อแม่เหือนสารบ้านเกิดและมีความฝันคือกันกับทุกๆคนหวังยังยิ่งว่าในอนาคตทุกภาคส่วนจะหันมาเอาใจใส่ปรับปรุงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่และมอบสวัสดิการที่สมศักดิ์ศรีให้แก่ทหารสายแดนเพื่อให้หัวของชาติมีความแข็งแกร่งและบ่ต้องยืนยังโดดเดี่ยวท่ามกลางป่าลึกและเบิ่งพวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่งอีกต่อไป

0: างที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลหายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นต่อแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความรู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องจัดของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยโบฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยกหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ขาวต้องหูสึกต่างบอกแต่ยานี้หูสึกว่ากรรมกรอยู่โรงงานพวกเขาผู้ใดก็คือว่าบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยนี่แหละ
1: เฮากับแปลกใจอยู่คือกันได้ตะกี้เฮ็ดเวียกล่วงเวลายามใดเฮาล่ะฮ้าวนอนโลดเบิ่งแต่มองอยากให้มันฮอดโมงเลิกไวๆน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือว่าต่างเก่าเว้ยโดยเฉพาะเลยมันเวลาเฮาดื่มน้ําคือว่ามีเหงื่อมีแห้งขึ้นมาโลด
0: นั่นล่ะนั่นล่ะหรือว่าสิเป็นคือคําข้าเจ้าเว้าบ่ห
1: ึข้าเจ้าว่าจังได๋มันไผเว้า
0: อ้าวผู้ใดก็เว้าคือกันได้ตัวฮู้บ่ข่าวข้าเจ้าเว้าแนวใด
1: ก็บ่ฮู้ล่ะเนาะข้าเจ้าเว้าแนวใด
0: เว้ยอ้าวข้าเจ้าเว้าว่าอยู่ในน้ําดื่มหั่นเขาเอายาบ้าใส่ว่าซั่นเด
1: ้ฮะยาบ้าเขาเอาใส่เฮ็ดหยังผู้ใดเอาใส
0: ่นี่ตัวจะสู้เว้าแฮงหลายค่อยๆนี่ดูจังได๋เขาสิได้ยินหั่นน่ะ
1: ตัวว่าแนวใดก็เขาเอายาบ้าใส่น้ําดื่มให้พวกเขาดื่มซั่นวะเปรียบนี่มันก็อันตรายล่ะบ
0: ่ก็แล้ว
1: คันพวกเขาติดยาบ้าขึ้นมาแล้วสิเฮ็ดแนวใด
0: เฮาเองก็บ่ฮู้คือกันเฮาได้ยินแต่เขาเจ้าโซกันว่าเขาเอายาบ้าใส่น้ําดื่มให้พวกเฮาดื่มได้หั่นเพื่อว่าให้พวกเฮานั้นบ่อยากนอนบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อสิได้เฮ็ดเวียกให้พวกเขาได้หลายนี่ตัวใหญ่เว้าทั่วทีบได้จักหน่อยพวกคุมงานได้ยินเขาสิไปงานเฒ่าแก่แล้วเขาสิหาว่าเฮาเนี่ยหาเรื่องใส
1: ่บ่ว่าติพวกเขาสิเฮ็ดกับพวกเฮาแบบนั้น
0: มันก็เว้าบ่ได้ได้ข่าวพวกเขาบ่สนใจว่าพวกเฮาสิเป็นสิตายแนวใดเขาสนใจแต่ว่าเฮ็ดจังได๋พวกเฮาเนี่ยสิเฮ็ดเวียกให้พวกเขาได้หลายแล้วก็ทันเวลานําอีกตัวก็เบิ่งเด้ผ่านมาเนี่ยขนาดพวกเฮาบ่สบายขอพักเขาก็ยังบ่ให้พวกเฮาพักเด้
1: แม่นความโตเด้เนาะคันเป็นอย่างนี้พวกเฮาสิเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิไปเสนอผู้ใด
0: โอ้ยถามเฮาก็คือถามโตหั่นล่ะซาใจเฮานี่มีแต่หนีเท่านั้นล่ะอยู่ต่อไปก็คือสิบ่มีหยังดีขึ้นดอก
1: สิหนีแนวใดเงินที่พวกเฮาเฮ็ดเวียกมาอันเดซนะเขาสิไล่ให้พวกเฮาซั่นบ่อีกอย่างนึงก็มีคนยามตลอด24ชั่วโมงพวกเขาถือเครื่องออกไปพวกเขาก็ฮู้ซั่นตัว
0: โอ้ยสิไปเสียดายหยังดีเอาแต่เครื่องคาคิงแล้วก็ไปรั่วซั่นตัวคันบ่จังซั่นน่ะก็ขอลาออกเลยก็สิบ่ได้ซั่นว่าเฮ้ย
1: เรื่องนั้นมันก็ได้อยู่หั่นล่ะแต่ออกไปแล้วพวกเขาสิไปเฮ็ดหยังอยู่ไสล่ะ
0: เรื่องนั้นน่ะจะค่อยเว้ากันใหม่นางแสงแล้วว่าสิพาไปแล้วว่าเรามีพี่น้องว่าซั่น
1: ว่า
0: ตอนแรกนี่เฮาสิล้มกับลาวเบิ่งเด้อและพวกเฮาจึงเว้ากันใหม่เนาะ

0: โอ้ยก็เดี๋ยวว่าเป็นผู้ใดซะเนาะสุดเทือกว่าบ่เห็นขี่รถแจ็คมาจากเทือไปหมอนี่คันบ่ปลดหมวกกันกระทบนี่บ่จื้อซั่นใดนี่ได
1: ้บ่ว่าติสิป่านนั้นตัวก็ได
0: ้โอ้ย
1: สำนึกก็บ่จื้อเขาแล้วถ้ารถเป็นจะซิมมันก็เป็นคนความทรงจำเสื่อมนะเว้ย
0: บ้าละติผมจำมันก็เสื่อมง่ายๆดอกเสี่ยวเอ้ยว่าแต่วันนี้สิสวนเข้าไปใส่อีกนี่ฮะ
1: นั่นเห็นหน้าเฮาเราว่าแต่สวนไปเล่นรถเบิ่งรถยังไงดีมานี่นี่มานี่นี่หญิงสาวคนหนึ่งซื้อว่านางถูกหลอกลวงจากผู้ที่รู้จักกันดีอยู่บ้านเดียวกันแม่หญิงคนนั้นซื้อว่าเทียนซึ่งนางเทียนได้ซักซ้วนเอาสาวนางและก็หญิงสาวอีก2คนซื้อว่าปิงและก็นางอ้อยให้ไปกับเราเพื่อไปฟังนั่นโดยอ้างว่าจะช่วยให้เขาเจ้าได้เฮ็ดเวียกเป็นสาวขายเครื่องนี่อ่านต่อมั้ย
0: โอ้ยให้อ่านเดี๋ยวอ่านเลยแล้วก็แล้วเป็นหยังวะ
1: อ่านต่อมั้ย
0: หญิงสาวทั้ง3คนได้ตกลงไปนำนางเทียนโดยพ่อแม่ของเขาก็เห็นดีเพราะว่านางเทียนนี่เป็นคนบ้านเดียวกันและก็ฮักเขาเจ้าเคือนกับลูกพอไปฮอดฟังนั้นได้มีนายหน้าคนนึงสำรวจเบิ่งหญิงสาวเหล่านั้นและพวกหญิงสาวก็จำเป็นต้องได้แก้ผ้าออกว่าทบปันพ่นว่านี
1: ่เออก็แท้เลย
0: และพวกมันก็ได้สำรวจทางกายของพวกนางตั้งแต่หัวจนสุดตีนโอ้มันเป็นอย่างนั้นแท้ว่าเสียว
1: อ้าวแล้วตัวที่สอให้อย่างแล้วมันก็เป็นนั้นอีหลีแล้วให้ตัวอ่านต่อไปให้มันสุดนะแม่
0: หลังจากนั้นพวกนางสาวก็ถูกแยกทางกันไปสาวนางอายุ16ปีได้ถูกส่งไปที่ห้องหลังหนึ่งซึ่งมีสาวลาวเฮ็ดเวียกอยู่หันประมาณ30คนว้าโถหลายปานนั้นพุ่นว่า2มื้อต่อมาก็มีชายคนหนึ่งมาหาอยู่เฮือนนั้นแล้วก็ได้เอานางไปโรงแรมแห่งหนึ่งและได้ข่มขืนนางทุกๆมื้อเป็นเวลา1อาทิตย์ว้าโถและจากนั้นนางได้ถูกบังคับให้เริ่มเฮ็ดเวียกบริการเป็นโสเภณี
1: นะ
0: โอ้โ
1: ตก็อ่านแบบย้อนลัดตัดตอนได้แม่อ่านมุสุโตปะเดมสิสุดขั้นตัวอยากอ่านรายละเอียดตัวออกไปก็อ่านคนเดียวไป แล้วเฮาสิเล่าสู่ฟังตึงปีไปให้ตัวอ่าน
0: เอาเราว่ามึงดูซะนะคันบ่อยากให้เฮาอ่านก็ได้ชักเสียมาเฮ็ดหยังคันบ่อยากให้อ่านเนาะ
1: เอา
0: เอาจะเล่าซะนะกําลังฟังอยู
1: ่นี่นี่ฟังโตฮู้บ่ว่าลาวถูกบังคับให้บริการแขก8หา10ค่ําต่อมื้อพุ่นใด
0: ว้าตัวบ่โพดติบ่เว้ย
1: ก็แท้นี่แหละแต่ว่าแล้วบ่เคยรับเงินเดือนเลยเด้เพียงแต่ว่าได้กินข้าวมื้อละ3คาบเท่านั้นต่อมานางเทียนก็ได้กลับมาหานางพร้อมทั้งยอมบาได้ขายนางในราคา 30,000 บาทนางเทียนบ่ประสบผลสําเร็จในการขายนาง
0: นางว่าใ
1: ดโดยเฉพาะนางปิงและก็นางอ้อยว่านั่นจ้ะเพราะว่าบ่เป็นคนงามปานใดแต่ว่านางเทียนอยู่ก็มีแผนที่จะขาย2คนนั้นให้ไปเป็นคนรับใช้อยู่เฮือน
0: โอ้มันต้องสัวอีหลีเนาะนางเทียนนี่เนาะ
1: เออ
0: คนบ้านเดียวกันแท้ๆมันก็เฮ็ดแบบนี้ได้ลุงคอว่ะอันนี้เนาะบ่ฮานเพิ่นว่าคนเฮาฮู้แต่หน้าบ่ฮู้ใจ
1: อันนั้นแหละคนสัวนี่มันก็ตั้งสัวแต่ก็ยังโชคดีได้เสียว
0: เป็นจังได
1: ๋มีหญิงสาว3คนนั้นได้ผลักดันให้นางเทียนเอาพวกเขากลับคืนบ้าน
0: โอ้
1: นางเทียนก็ได้ตกลงส่งพวกเขาฮอดเมืองหนึ่งใกล้ชายแดนแต่ก็บ่ได้เอาค่ารถให้พวกเขาซั่นและจากนั้นนางเทียนก็ลักหนีไปอีก
0: อ้าวซั่นแล้วนางสิเอาค่ารถไสเมื่อบ้านซะน่ะซื้ออยู่ซื้อกินเด
1: ้ก็จังว่านี่แล้วอันนี้แหละเฮาเว้าจังว่าคนเฮานี่ผู้มันสวนมันก็ตั้งสัวแต่ว่าก็เป็นแต่บุญได
0: ้
1: ที่3คนนั้นได้พบพี่น้องแล้วเขาเจ้าก็ได้ยืมเงินนำพี่น้องเขาเจ้าหันจ้างรถมาบ้าน
0: โอ้เป็นด้านว่า
1: ข
0: ้าสนางเทียนดิท่านร้อยนวลจะสืบตัวสนามบ่ได้ถึกเจ้าหน้าที่เพิ่นจับอย่างว่า
1: โอ้ยคนสัวมันสิร้อยนวลได้ดนปานใดเสียวอันหลังจากหญิงสาว3คนนั้นมาฮอดบ้านแล้วเขาเจ้าก็ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางเทียน

0: เอาสองคนที่ไปทางไหนล่ะเนี่ยฮะคือว่าปาจักไว้แบบนี้ร้านขาวร้านดวงแพงร้านแสงเนี่ยเป็นยังก็มาให้เรียกเนี่ยฮะ
1: นั่นดวงแพงร้านแสงข้าเจ้าบ่สบายไอ้นอนอยู่หอพักคุณดิไอ
0: ้ห่วยเป็นยังก็ไปนอนอยู่หอพักคุณพวกเจ้านี่นับมือนับหัวแข็งได้พวกเจ้าได้ไหนผู้บ่ทักไปรายงานเฒ่าแก่พวกเจ้าสิถือไล่ออกไหน
1: แต่ว่าข้าเจ้าบ่สบายอีหลีได้ไอ
0: ้บ่สบายบ่สบายยามใดก็ได้เอายังมายังยืนบ่สบายขนาดปล่อยมาสิคลานหลายกว่าได้พวกเจ้านี่
1: เฮ้ยตั้งโทษตั้งเหนื่อยอีหลีคนท้องนี่ไผสิอยากเจ็บอยากเป็นเมื่อคําไหนมาก็สิไล่ออกถ้าบ่ไล่พวกข้อยก็สิลักออกเลยล่ะ
0: เบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูข้อยสิไปเบิ่งดูแม่นไผมันบ่สบายแท้เด้อฮะโอ้ยเดี๋ยวจะรีบพวกเจ้าดูใส่พักกันดูใส่

0: เออนี่นะเพลงเฮาว่ามื้ออื่นนี่พวกเฮาหลักหนีเลยเนาะบ่ได้กะยาเท่าอันเงินเดือนหั่นน่ะออกไปแล้วเฮาสิพาไปหาพี่น้องเฮา
1: เออแต่ว่าต้องชวนนางขาวไปนําได้พวกเฮามานํากันไปเสร็จก็ต้องไปนํากันแต่ว่าพวกเฮาสิออกไปแนวใดซะนะแสง
0: บ่ยากดอกตอนที่คุณยามเห็นพวกเฮาออกไปซื้ออาหารพวกเฮาก็พากันฉวยโอกาสนี้เลยซั่นตัว
1: พวกเฮาถือเครื่องออกไปคนยามสิบ่สงสัยพวกเฮาวะ
0: โอ้ยสิเอาไปเฮ็ดหยังเด้อันเครื่องน่ะเอาไปแต่อันสําคัญก็พอแล้วบ่ต้องเสียดายดอกบ่ตายหักสิหาได
1: ้เออเป็นความตกได้เนาะข้าสิตกลงตามนี้เลยอ้าวเซมไผยังมาน่ะ
0: ฮะผู้คุมงาน
2: อันพวกเจ้านี่มาสมัครเข้าโรงงานนี่มาสมัครเข้าเฮ็ดเวียกหรือว่ามาสมัครนอนกันนี่เฮ
0: ้คือว่าพวกน้องบ่สบายอ้ายพวกน้องอยากพักผ่อนเด
2: ้บ่สบายบ่สบายบ่สบายก็ต้องรายงานข่อยล่ะบ่ถ้าข่อยอนุญาตก็จะค่อยพักผ่อนได้บ่แม่นสิจะพักตามใจแบบนี้ได
1: ้พวกน้องบ่สบายอีหลีได้อ้ายเห็นใจพวกน้องนี่เถาะ
2: โอ้ยอันยามใดก็ว่าแบบนี้อันพวกเจ้านี่นะหลายเรื่องอีหลีบ่ได้พักกันเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเจ้าของพวกอยากเดือดร้อนคันเฒ่าแก่ไม่เห็นพวกเจ้าสิมากกว่านี้ได้สิบอกให้ไปๆๆ
1: แบบนี้มันตั้งบังคับขุดหี้กันแท้ๆอย่าเถาะมื้ออื่นนี้พวกเฮาก็สิหนีจากโรงงานนะฮกนี้เลยล่ะ

0: พวกเจ้าก็พากันค่อยๆออกได้ไหมจะทุ่งแย่กันหลายปี
1: ช่วยแย่กันไหนก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นดูแต่เปิดตะกองน้อยๆนี่ปองแย่ก็มาเปิดเดี๋ยววะลาพักกินข้าวเลยก็ไม่ถึงแต่30นาทีเท่านั้นนะขันผู้อยากจะให้แย่นะก็เปิดประตูห้องพวกเลยเดี๋ยววะ
0: บ่ได้บ่ได้ประตูใหญ่เขาแก้ห้ามบ่ให้เปิดเข้าใจบ่
2: แย่
0: กัน
2: หลายด้วย
0: น
2: ี่จะ
3: ช่วยแย่น้องหลายด้วยโน้ตลุยเขา
0: คอยออกไปค่อยค่อย
4: แฮงเดี๋ยวออกไปก่อนเด้อไปความเป็นเจ้าของที่สงสัยได้ขาวหลังจากนางเพ็งออกไปแล้วตัวก็ค่อยๆออกไปตามหลังเด้อไปพร้อมกันเลยเป็นไงวะมันบ่ได
0: ้ค่อยๆค่อยๆ
4: คุณผู้บอกคนงานสั่งให้คนงามที่ตามมือพวกเขาได
5: ้ไม่ความนั่งเสียงเบาหละออกเธอละคนปลอดภัยดิสิเดี๋ยวเฮาสิไปก่อนเด้อ
0: เฮ้น้องสาวคนนั้นอันไม่ทงยังฮะเบิ้งเอามาให้บ่ดู
5: บ่มีหยังดอกอ้ายผมเครื่องใส่ส่วนตัวของน้องมันซื้อนี่แหละ
0: ผมยังก็ต้องได้กวดเบิ้งซะก่อนแม่หยังเอาเครื่องลงมานำเขาบอกเครื่องออกไปกินข้าวทะเลก็เอาเครื่องลงออกไปนำจะสั้นวะบ่ไปสิหาแผนลักหนีหยอง
5: เลยโอ้ยอ้ายก็ได้เนาะน้องสิลักหนีไปใส่ดิอยู่ในเมืองนี่ก็บ่ฮู้ไผจักคนคันบ่ลักหนีไปนำอ้ายคันบุ

0: ăn khốn cả ngắm bao giờ mua vân chia tay đi แต่ไอ้ทีนี้ก่อนน้องสิเอาไปให้อย่างละเครื่องอย่างไรน้อง
1: น้องสิเอาไปให้ข้าเจ้าแบ่งให้นะไอ้ที่แบ่งเอาเองก็บ่มีเวลาก็เลยสิเอาไปให้ฮั่นป้าอันผู้รับขายเครื่องกินซุปคันแบ่งให้นะ
0: อ๋อจังซั่นดอกว่าบ่เอาให้ไอ้ไปแบ่งให้ว่าน้อง
1: อื
0: ้อไอ้สิให้มีไอ้จัดการให้นะ
1: เฮ้ยสิบ่ะพอดีล่ะย่านแต่ขาดเป็ดตะต้นคันขาดแต่เครื่องน้องก็ใครเด้ยันคอของอ้ายขาดน้ำพันธะ
0: จังมาชิมมาทั้งกินข้าวแล้วไป
1: ขอบใจเด้ออ้ายเด้อใจเป็นใจดีใจดี
2: เออหนีบอกเห็นบ่าวดวงเพลงแล้วออกไปแล้วได้หันไปไปปนี่พี่ตู่ได้ขาวเตรียมแล้วบ่าว
3: ฉันตัวเดชนะตัวชิบออกไปเดี๋ยวนี้วะ
2: เออนะเขาก็จะน้ำหลังตัวไปนั่นแหละบ่ต้องเป็นห่วงดอกไปๆตัวเขียวยาออกไปตัว
4: ออกห้องกันไป

0: พวกนอก15กันไปไซขึ้นรถไอ้เลยที่มีแต่คนงามๆแบบนี้นะไอ้แกรู้ราคาพิเศษให้ขึ้นมาเลยน้อง
1: ไปๆๆขึ้นไว้แพงขาว
0: อันนี้15กันไปไซละทาดหลวงซีไข่วัดไตเกาเหลี่ยวบอกมาเลย
1: เออนี่นะไอ้ไปบอนข้าเจ้าปิ้งหูหมูคายหลายๆหั่นน่ะ
0: หือ
1: จักแม่นบอนใดบ่น้องก็บ่จื้อได
0: ้บอนปิ้งหูหมูหลายๆก็มีแต่แถวพ้นต้องเท่านั้นแหละ
1: หั่นแหละหั่นน่ะ
0: เอ้ยนี่น้องสิไปหาไผล่ะ
1: สิไปหาพี่น้องเพิ่นขายปิ้งหูหมูอยู่แถวนั้นได้ไอ
0: ้ซั่นวะไปซั่นน่ะถามแดพกน้องพากกันมาแต่ไสนี
1: ่พวกน้องเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานตันนี้เพิ่นได้ไ
0: อ้อ
1: มื้อนี้โรงงานเพิ่นพักเวียกพวกน้องก็เลยสวนกันไปยามพี่น้อง
0: เออนี่น้องได้ยินเขาเจ้าว่าอยู่โรงงานน่ะมีการบังคับขูดเฮ็ดแห่งงานมันแม่นแท้บ่ไอ้บ่
1: โอ้ยบ่ให้เว้าเลยไอ้เฮ็ดเวียกก็ล่วงเวลาตลอดบางเทื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่ได้พักออกไปไสมาไสกันยาก
0: คนงามๆคือพวกน้องนี่บ่น่าสิเป็นสาวโรงงานเลยได้ไอ้ว่า
1: โอ้ยบ่เป็นสาวโรงงานจักสิไปเฮ็ดเวียกอีหยังเด้ไอ้พวกน้องเป็นคนบ้านนอกบ้านนาความฮู้ก็พออ่านออกเขียนได้ซั่นนี่ล่ะ
0: ไอ้หมายความว่าพวกน้องน่ะหน้าตาก็ดีก็ควรจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้างอาหารบ่อนที่เวียกมันบ่หนักได้กินดีแล้วก็ยังได้เงินดีอีกได้ไอ้ว่า
1: จิใส่ไอ้ฮู้บ่อนวะติดต่อให้พวกน้องได้แม่ไอ้
0: ใจเย็นๆคั่นพวกน้องสนใจกับบ่มีปัญหาดอกอ้ายก็สิติดต่อให้แต่ว่าต้องมีขอแม่ไหน
1: ขอแม่อีหยังล่ะอ้ายขอเพียงแต่โซกเวียกให้พวกน้องเฮ็ดคืออ้ายว่าหั่นพวกน้องยินดีตามเงินไขของอ้ายทุกอย่างเลยได
0: ้เออขอแม่ก็บ่มีหยังหลายดอกคือว่าพวกน้องก็ต้องไปซวยเวียกอยู่เฮือนอ้ายจักสิหามื้อก่อนแหน่ว่าจังได๋ล่ะน้อง
1: เออคือว่าไอ้อันนี้คือสิบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะสงสัยคือสิแม่นเฒ่าหัวงูกับบ่จัก
0: ว่าจังได๋ล่ะน้องปฏิบัติได้บ่เงินไขที่อ้ายได้เสนอไปนี
1: ่อ้ายสิให้พวกน้องซวยเวียกอีหยังล่ะอยู่เงินของอ้ายเมียอ้ายสิบ่ให้อ้ายวะ
0: ก็บ่มีเวียกอีหยังหลายดอกเมียของอ้ายแล้วขายปิ้งหูหมูอยากจะให้พวกน้องน่ะไปซวยเวียกเล่าเล็กๆน้อยๆสั่นดอก
1: โอ้แนวนั้นวะบ่มีปัญหาดอกอ้ายพวกน้องแหงบ่มีบ่อนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ต้องส่งพวกน้องไปเฮือนพี่น้องก่อนได้บ่ล่ะ
0: พี่น้องของพวกน้องแล้วซื้อว่าจังได๋ล่ะ
1: แล้วซื้อว่าเอ้ยคำบาง
0: หาซื้อว่าคำบางคำบางบ่น้อง
1: เป็นหยังบ่อ้ายบังไอ้ว่าตื่นเต้นนี่ล่ะไอ้ฮู้กับลาวะ
0: สิบ่ฮู้ได้จังได๋นางคำบางกับแม่นแม่เอ้ยบ่แม่นเล่ากับแม่นมีเมียของอ้ายนี่แหละ
1: ฮะเมียอ้าย

0: านี่ก็จังเป็นโทษเนาะบ่จื้อฮอดลูกฮอดหลาน
1: ก็จักสิจื้อได้จังใดไอ้ก็เห็นมันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพุ่นมันมาเทื่อก่อนหั่นไอ้ก็บ่ได้อยู่เฮือนซัก
2: แม่นหั่นล่ะแม่ป้าเฮามาเทื่อแล้วนี่พ่อลุงเราก็บ่ได้อยู่เฮือนคันสิเว้าแล้วมันก็บังเอิญอีหลีได้ป้าพวกหลานลัดรถก็ถึกรถพ่อลุงพอดี
0: บ่แม่นเพิ่นดีใจป้านยังพุ่นว่าหั่นคิดว่าผู้สาวขี่รถน้ำเพิ่นบาดได้กระแทกกับแม่นล้านสาวตัวเองเนาะ
1: โอ้ยบางเลยเจ้าก็จะสู้ว่าโพดหลายคอยขับรถบริการผู้โดยสารเนี่ยมีผู้โดยสารน่ะคือรถบ่ว่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้บ่าวผู้สาวคอยก็ดีใจหมดหั่นแล้วและสิ่งสำคัญก็ต้องบริการผู้โดยสารให้เขาดีที่สุดอย่าสู้ว่าใส่ข่อยหลาย
0: จบดีแล้วล่ะไปไปสิไปบริการทางใดล่ะไปซะอยู่เฮือนนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข่อย
1: นั่นๆ
0: เป็นใดแสงคือว่าบ่เห็นมาหลินน้ำป่าโดนล่ะเ
2: ฮ้ก็อยากมาอยู่หั่นล่ะแม่ป้าอยู่โรงงานเข้าก็ยากออกก็ยากบางเทื่อวันอาทิตย์ก็บ่ได้พัก
0: อ้าวมื้อนี้เดซน่ะคือว่าพากันมาซั่นน่ะโรงงานเขาพักบ
2: ่เออคือว่าพวกหลานลักออกจากโรงงานมาได
0: ้หึ
2: พวกหลานสิบ่ไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานนั้นอีกแล้ว2คนนี้เป็นหมู่เฮ็ดเวียกนํากันชื่อว่านางดวงแพงและผู้นี้ชื่อว่าขาวไปป้า
3: สบายดีป้า
0: เจ้าสบายดีว่าเรื่องเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานนี่ก็ป้าก็เคยได้ยินหลายคนเว้าอยู่ได้ป้าเข้าใจว่าเป็นหยังพวกหลานจึงพากันหนีออกมาเนี่ยได้ก็ออกมาแล้วก็พักอยู่น้ําป้านี่ก่อนก็ได้เด้อหลานเด้อ
2: ขอบใจได้หลายแม่ป้าหมู่หลาน2คนนี่น่ะเขาเจ้ากับบ่มีพี่น้องขอให้เขาเจ้าพักอยู่เฮือนแม่ป้านี่ก่อนได้บ่ฮะ
0: ก็ได้หั่นล่ะหลานเอ้ยขอบใจป้าหลายๆเด้อพวกหลานที่ซอยเวียกป้าทุกอย่างขอเพียงแต่ป้าบอกมาบ่เป็นหยังดอกล้านเอ้ยนางแสงมันก็แม่นล้านของป้าพวกเจ้าก็แม่นหมู่นางแสงมันก็ซ้ำกับว่าเป็นล้านของป้าคือกันบ่มีบ่อนอยู่บ่อนพักก็อยู่น้ำป้านี่ล่ะบาดสิเมื่อบ้านหรือว่ามื้อใดสิเมื่อก็ถึงค่อยบอกป้าก็ได้พวกล้านยังบ่ทันอยากกลับบ้านเด้อได้ป้าพวกล้านคิดว่าสิพากันซอกเวียกแนวอื่นเฮ็ดก่อนพอได้เงินจักเล็กจักน้อยแล้วจึงค่อยสิกลับเฮ้ยสอกเวียกเฮ็ดบ่พวกหลานคิดว่าสิพากันเฮ็ดเพียงล่ะก็ยังบ่ฮู้คือกันได้ป้าแต่สิสอกเวียกได
2: ้แม่นหั่นล่ะป้าเจ้าบ่ฮู้บ่อนใดได้ว่าที่เขาเจ้าจักได้คนไปเฮ็ดเวียกน้ําหั่นน่ะแนะนําให้พวกเฮาได้ดู
0: ความจริงแล้วหั่นอยากให้พวกหลานซอยเวียกอยู่ห้านค้ายปิ้งโฮโมน้ําป้านี่ล่ะแต่ว่ารายได้มันก็บ่หลายย่านว่าสิบ่มีเงินให้พวกหลานซั่นดอก
2: ป้าบ่ต้องคิดแนวนั้นดอกถ้าแม่นอยู่ห้านป้าพวกหลานยินดีเลยบ่เอาค่าจ้างอีหยังอีก
0: ก็แม่นอยู่ล้านเอ้ยแต่ว่าแนวใดพวกหลานก็ต้องอยากได้เงินแม่นบ่เพื่อมาใช้มาจ่ายเอาแนวนี้ซะป้ามีหมู่อยู่ผู้หนึ่งวางแล้วนี่แล้วก็มาหลินน้ําป้านี่ล่ะได้ยินว่าเราอยากได้คนไปเฮ็ดเวียกน้ําอยู่ใดมื้ออื่นป้าสิลองติดต่อหาเราเบิ่งเด้อมื้อนี้พวกหลานนั่นพากันอาบน้ําอาบไนซะแล้วจัดบอนอยู่บนซ้อซะก่อนมื้ออื่นจึงค่อยล้มกันอีกเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าขอบใจหลายๆแม่ป้า

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้พลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026เปิดสัปดาห์หุ้มเงาจีนอาเซียนเผยแพร่ห้างกำหนดอัตราสุดเสยโครงการทั้งด่วนบริคำไซแทงถุยเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่มหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ10แห่งในอาเซียนและ2แห่งในโลกจีนขยายการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอาหิวะหมู่แอฟริกาต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนแรกวันนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026โดยท่านในหู้ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่22และอัดลงในตอนแรกวันที่23กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกจิสุมประจำเดือนตุลา2026ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคั่วปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งพันขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทพเทาลงสวยนครหลวงแห่งจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติมติ62และมติ34ของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างฐานการเมืองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงาน3สร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัด08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่27มังกร2026ต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลในภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังสับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพอยู่ภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นภายมีฝนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
2: ต่อการสรุปเรียงงานพ้นดินประจำเดือนกันยาปี2026ของรัฐบาลกองประชุมได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลและภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นพาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นเป็นทั่วประเทศได้สืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปี ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้หีบพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทางคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้านนอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแรงงานตามมาตรฐานสีมือแรงงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเบี้ยเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการและสำเร็จการสร้างขบวนการเปิดซุกเฮียนใหม่ปี 2006-2007 และสรุปถอดถอนบทเฮียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซุกเฮียนปี 2005-2006 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและทินฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้สืบต่อซุ้มสายบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้ได้ซุ้มสายปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำพรรครัฐได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลยูสปปลาว
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ในฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนปัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาหุ้งหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานเสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแย่แบ่งแยกความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆ
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นเหมือนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนปัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุทางท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแยงแบ่งความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆสำหรับบรรลัยที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอา1มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิ่งซ้าย5ปีครั้งที่5แต่ปี2006ถึงปี2030ที่2เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4แต่ปี2006ถึงปี2030ที่3เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3แต่ปี2006ถึงปี2030โดยได้ชี้นำคณะผู้สอบสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเหมือนบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและพันขยายส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจ่าแจ้งและครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าสำหรับเวลาที่3กรมประชุมเห็นดีด้านหลักการห้ามห้องเอาที่1เป็นทางยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติแต่ปี2006ถึงปี2035ที่2เป็นทางยุทธศาสตร์พัฒนาและน้ำใสดาวเทียมอยู่สปปลาวแต่ปี2006ถึงปี2035โดยได้ชี้นำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสุ่มพัฒนาระบบโครงรางพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใส่การกำหนดขอบเขตการนำใส่การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือในเบียกงานดังกล่าว การกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นกลางในการหมือทางด้านเทคโนโลยีการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์และนโยบายต่อของเขตเวียงงานต่างๆที่จะต้องนำใส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่4กองประชุมเห็นดีด้านหลักการทับพ้องเอาทางกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงมันทางกฎหมายว่าด้วยแฮทาสฉบับปรับปรุงการห่มทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันการค้นคว้าทางนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความรับผิดชอบของคะแนนการต่างๆขันตะแสงโดยได้ซี่น้ำกระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาทางนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมได้ชี้นำการปรับปรุงการออกแบบกฎหมายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วนำมาผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นตื่มอีก
1: ท่านเขิงคำแก้วหนุ่ยจันทร์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026กองประชุมรัฐบาลได้ทิศซี่นำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดโทษต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดผ่อนลงและหับประกันความปลอดภัยรอบด้านสืบต่อสุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งและหับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในมมนี้โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินก้าเกี่ยมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องก้าเกี่ยมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เล็งทวงและปรับปรุงบรรดานิติกรรมก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกห้องนายกมาแล้วเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาเหตุธาตุและตำรัดว่าด้วยการกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศลีและแขวงหัวพันให้ฮีบฮ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากงืมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทั้งบิดเบือนลักธรรมคำสอนทั้งพุทธศาสนาและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติกับคมหลงเสือและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงนำรัดเลขที่315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางต่างๆให้สำเร็จตามแผนกำหนดโดยเฉพาะโครงการที่มีทุนแล้วทั้งทุน ODA ทุนรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติเลขที่05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตฤดูฝนการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนกับน้ำเข้าและปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นให้ลงเลิกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อมีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นอีกในต่อหน้าพร้อมกันนั้นให้ฮีบฮ้อนคุ้นคั่วนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและครอบครัวที่เลี้ยงหมูสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกก้าเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษา ครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆสืบต่อสุมไสการพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2006-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยากันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงซวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2016ให้ได้รับผลดีสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและกะเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและสมเกียรติตอนท้ายก่อนประชุมนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและการนำบรรดาท้องถิ่นนำเอาแผนเวียกจุสุมประจำเดือนตุลาคม2016ที่ก่อนประชุมได้เป็นเอกภาพไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของแขนงการและท้องถิ่นตนให้ละเอียดมีการเบ่งความผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการจัดตั้งแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาเฮ็ดสำเร็จที่ชัดเจนงานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2016จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรงวานนี้ที่ฮูบเงาเมเจอร์แพลตินัมศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์มีทานผักขันไซสีขันไซท้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุหมเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนท่านสำนานน้ำมะนีอุดมท้องผู้ในการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อมวลชนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของไทยพร้อมด้วยทูตอนุทูตสมาคมสภาการค้าจีนประจำลาวผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมหูเงานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญครูอาจารย์นักศึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม200กว่าคนท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุหมเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนมีคำเห็นว่า
3: 今天我们相聚在美丽的老挝半夏，共同见证。
1: งานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2016ร่วมกันจัดขึ้นโดยสมาคมนักสร้างฮูบเงาจีนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวและแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนภายใต้หัวข้อผู้ผาและทะเลที่ล้อมรวมแสงเงาแห่งอนาคตพร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษการสนทนาเกี่ยวกับการทำมือด้านฮูบเงาการแบ่งปันของนักสร้างฮูบเงาสื่อดังและการใส่ฮูบเงากิจกรรมนี้อาศัยฮูบเงาเพื่อเสริมต่อทางจิตใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศสุขยู่การทำมือที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนและหัวมือด้านฮูบเงาในภาคพื้นและการผลิตฮูบเงาร่วมกันสืบต่อเพิ่มทวีการไปมาหาสู่ด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนคเนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอริยธรรมและประกอบส่วนกำลังด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาคมร่วมสถานการณ์จีนอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับชมหุบเงาเหลืองจดหมายหักถึงอาม่าหุบเงาเหลืองนี้สื่อความหมายด้วยภาษาภาพที่ละเอียดอ่อนและความรู้สึกที่จริงใจแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นแบบจีนและพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีเลิศของจีนหุบเงาที่นำมาสายอยู่ในงานสัปดาห์วัฒนธรรมหุบเงาจีนอาเซียนครั้งนี้ได้คัดเลือกหุบเงาที่ดีเด่น10เรื่องของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนคเนมาสายรวมกันเนื่องในกลุ่มออนไลน์ด้านเซนความอบอุ่นด้านมนุษยธรรมการพัฒนาแห่งยุคสมัยความเป็นชาติพันธุ์การเติบโตของวัยหนุ่มและอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีแต่ละยุคของแต่ละสมัยของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนพร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนด้านหุบเงาระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
0: คณะกรรมการค้นคว้าสดเสยผลกระทบตามแล้วเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเขตบริคัมไซแทงทุยได้เผยแพร่ห่างกำหนดอัตราสดเสยในเมื่อวานนี้ที่ห้องการบ้านทงใหญ่เมืองปักสันมิทานสุริจันทร์เทียงจันทร์ไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักสันพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงบัวเวียงคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงไซเจริญองค์การปกครองบ้านทงใหญ่หาดสายสูงสีบุญเฮืองและต่างนาครอบครัวที่มีเนื้อที่ถูกผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมนิติกรรมฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อรับประกันให้การทดแทนค่าเสียหายต่อที่ดินสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ให้มากพืชผลปลูกและการปลูกแปลงฮีดของประเพณีมีความสอดคล้องถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและ สามารถกวดสอบได้ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐผู้พัฒนาโครงการโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบหากขอตกลงดังกล่าวได้กำหนดอัตราคิดไรราคาหัวหน่วยทดแทนแยกตามประเภทที่ดินคือดินปลูกสร้างนาเฟืองดินสวนนาเฮือและดินประวางตามที่ตั้งและเอกสารสิทธิ์นำใช้ที่ดินของ4เมืองอย่างจะแจ้งเจ้าของโครงการจะต้องได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้ผู้ถูกผลกระทบให้ครบถ้วนภายใน60วันทั้งราชการภายหลังหางนิติกรรมถูกรับรองและมีผลศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้หางนิติกรรมยังได้กำหนดข้อห้ามองค์การคุ้มครององค์การกวดกาตลอดฮอดมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งด่วนสายนี้สำเร็จตามแผนการและเกิดผลประโยชน์สูงสุดจุดประสงค์การเผยแพร่หางนิติกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมีความสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของรัฐสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กันปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 18-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่กันปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 19-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 25-32 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-32 องศาสำหรับแขวงเชสุมบูรณ์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง 16-18 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอระเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-24 องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวตามที่รายงานว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่สถาบันการศึกษา10แห่งให้ติดอันดับ200มหาวิทยาลัยสั้นนำในอาเซียนและ2แห่งติดอันดับ100ของโลกเมื่อแบ่งตามสาขาวิชาภายในปี2035รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระยะยาวระหว่างปี2026-2035พร้อมทั้งวางวิสัยทัศน์จนถึงปี2045โดยมีเป้าหมายสุกยู่ให้มัธยมศึกษาห้อยส่วนห้อยผ่านมาตรฐานคุณภาพภายในปี2035
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการค้ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินสำนักงานบริหารภาษีทั่วไปและสำนักบริหารยาแห่งชาติจีนได้ประกาศปรับปรุงบัญชีควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาโดยการเพิ่มจำนวนสารเคมีที่อยู่ในบัญชีและต้องขอใบอนุญาตส่งออกจาก16ชนิดเป็น18ชนิดมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปดังนั้นผู้ส่งออกต้องยืนขอใบอนุญาตเมื่อส่งออกสารเคมีในบัญชีทั้ง18ชนิดรวมทั้งสารประกอบในรูปแบบเกลือไปยัง3ประเทศดังกล่าว พร้อมเดียวกันนี้ยังสืบต่อกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการส่งออกสารเคมี41ชนิดที่อยู่ในบัญชีเป็นยังเมียนมาลาวและอัฟกานิสถานขณะที่การส่งออกสารเคมีอยู่ในบัญชีเป็นยังประเทศและภาคพื้นอื่นๆบ่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของจีนให้ดีขึ้นต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศลาวได้พยายามตอบโต้ควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวะหมู่แอฟริกาให้สงบลงแต่การประเมินสภาพการโดยรวมและอิงใส่ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาที่เก็บกำได้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่พยาธิดังกล่าวจะแพร่ระบาดออกไปสู่เขตอื่นๆและขอบเขตทั่วประเทศย้อนแนวนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจึงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโดยพันขยายแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่4213ลงวันที่11กันยายน2016ว่าด้วยการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นลงสู่บรรดาเมืององค์การปกครองท้องถิ่นด้านสากลด้านท้องถิ่นด้านประเพณีบริษัทและผู้ประกอบการอหิวาหมู่แอฟริกาแม่นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดเชื้อในหมูเลี้ยงและหมูป่าพยาธินี้สามารถแพร่ลามได้อย่างไวว่าในกลุ่มประชากรหมูและสามารถเฮ็ดให้หมูตายเป็นจำนวนหลายพร้อมนี้ยังส่งผลกระทบอย่างนักต่อผู้เลี้ยงหมูแขนงเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจโดยรวมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หมายความว่าประชาชนบ่สามารถติดเชื้อพยาธินี้จากการสัมผัสหมูกินสิ้นหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้หมูที่เป็นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาจะมีอาการทอกท้องเป็นตุ่มมีผื่นแดงตามตนโตหูท้องผิวหนังหมูบ่กินอาหารบ่กินน้ำแล้วจะตายแบบกระทันหันในที่สุดดังนั้นถ้าฮู้ว่าหมูของท่านติดเชื้อพยาธิบ่ควรฆ่าบ่ควรขัวบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถึงว่าพยาธิดังกล่าวบ่สามารถติดเชื้อจากสัตว์สู่คนได้แต่คนเฮาก็บ่ควรกินสิ้นหมูที่เป็นพยาธิแบบสุกๆดิบๆเด็ดขาดเพราะว่าจะมีเชื้อพยาธิอื่นเข้าสู่ร่างกายคนเฮาได้โดยเฉพาะพยาธิแม่ท้องแม่กาฝากที่ให้แหงจะนำไปสู่กระแสเลือดไหลเข้าสู่สมองกลายเป็นเนื้องอกในสมองจะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นจะกินสิ้นหมูแต่ละครั้งต้องเฮ็ดให้สุกดีห้อยสนห้อยในความร้อน70องศาขึ้นไปหรือใช้เวลาหลายกว่า30นาทีเสื้อพยาธิก็จะตายในนั้นเมื่อทานสัมผัสหมูต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสิ่งสำคัญครอบครัวใดเลี้ยงหมูเป็นคอกเป็นฟาร์มควรล้างคอกสัตว์ให้สะอาดเป็นประจำฆ่าเสื้อพยาธิในคอกและฟาร์มเป็นประจำถ้าหมูของทานควรไปปรึกษาหารือนำสัตวแพทย์หรือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกวดเบิ่งความผิดปกติของหมูคอกหมูฟาร์มหมูของทานเพื่อให้หมูและคนเฮามีความปลอดภัยจากพยาธิอหิวาหมูแอฟริกา
0: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพจสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันมกอมทนอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการหักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อหรือว่าสองมื้อเนาะวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 หา 20:00 พบกันวันนี้กับปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังแม่นวันพฤหัสวันที่24กันยา2026กุ่งกับมือขึ้น13คำเดือน10ปีมาเมียพุทธศักราช2569มืออื่นมือหือเนาะวันเสาร์นี่ก็จะแม่นบุญฮอเข้าสลากแล้วเด้ซึ่งเป็น1ใน22ของเราก็คือไว้อีหลีเนาะเวลาเนาะเข้าประดับบินกะหาก็ผ่านพ้นไปบุญทรงเหือเดือน9อยู่หลวงพ่อบางกะหากับพานพ้นไปในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินบุญฮอเข้าสลากจะมาฮอดแล้วดิบุญเข้าสลากแล้วแล้วจะแม่นหยังบัดนี้ก็จะแม่นบุญออกพรรษาแล้วเด้ออกพรรษาลาพระเจ้าอยู่นครหลวงจันทน์ก็จะมีงานเฉลิมฉลองงานบุญทรงเหือแต่ละปีก็อยู่ทาวัดจันทน์เด้แต่ว่าหลายปีมาแล้วแหละบ่มีน้ําซ่วงเพิ่นก็ซ่วงอยู่ตามเงื่อนไขที่มีมันเป็นคลองน้ำแต่พอมีน้ำก็ส่วงกันอยู่หั่นเนาะเนื่องจากว่าสภาพน้ำคลองก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นเกาะเป็นดอนลายระยะบุญทรงเฮือกับพอดีถือกับหาดอนจันทร์ขยายออกไปบ่มีน้ำส่วงเฮือแต่ว่าแนวเดียวก็ตามฮีดหรือว่าประเพณีที่เคยเป็นพันสืบทอดกันมาก็ยังมีอยู่เนาะรักษาไว้อันดีงามของเราเฮาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่วันนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการแนะนำแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขยุคการท่องเที่ยวลาวสู่ยุคดิจิตอลเนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ลาวกับเพื่อนมิตรจะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือกับโอทริสระหว่างลาวกับโอทริสเนาะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับท่านทูตของประเทศโอทริสเนาะรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้บ่ไปไกลเนาะไปใกล้ๆอยู่แขวงเวียงจันทน์นี่ใกล้ๆพอไกลบินตกเพิ่นว่าอยู่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปก็บ่ไกลอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเนาะบ่ได้ไปดุลเด้อ่างน้ำงึมมื้อนี้รายการฮักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสวันที่24กันยา2026เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังเพลงฮอกจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานบุญซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาที่อยู่ต่างประเทศและก็พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ให้มีคุณภาพดีขึ้นไปฟังนายะเมืองลาวันนี้เนื้อในรายการนายะเมืองลาววันนี้เว้าถึงการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขนุกการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกลุ่มส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเนาะกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดหรือว่ายูนิเทลนี้ได้จัดพิธีนำเสนอลาวทาวเวอร์แพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งหมายให้เป็นดิจิตอลเกรททาวเวอร์ทูลาวหรือว่าประตูดิจิตอลลาวเพื่อเสริมยงหนักท่องเที่ยวเข้าหาจุดหมายปลายทางสินค้าการบริการและประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างๆของลาวซึ่งการนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้ก็ได้จัดขึ้นเนาะได้จัดขึ้นในวันที่18กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีท่านนางดารณีพรมประวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่บริษัทสตาร์โทรคมจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมสำหรับแพลตฟอร์มลาวทาวเวอร์การพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลโดยสามารถช่วยค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางจองสำระเดินทางแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มเดียวในนี้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่หลากหลายเช่นว่าการค้นหาสถานที่และจุดหมายปลายทางการจองที่พักและบี้ยนต์จองปีรถไฟและรถโดยสารเช่ารถและรถตู้หรือว่าซื้อซิมหรือว่าอีซิมค้นหาห้านอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มนี้ยังมีบทบาทเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดหลายขึ้นสำหรับยูนิเทลนี้การหัวมือโครงการนี้มันสะท้อนถึงบทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาส่งเสริมกันในการท่องเที่ยวพร้อมทั้งหวมวางพื้นฐานให้แก่ระบบนิเวศดิจิตอลการท่องเที่ยวของลาวเฮานี่แหละจากการให้ข้อมูลไปสู่การเชื่อมโยงบริการครบวงจรเพื่อให้การท่องเที่ยวลาวสะดวกทันสมัยและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขยุคการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลที่รายการฮักแผ่นดินแม่และเนี่ยเมืองลาววันนี้นำมาเสนอให้เพื่อนวิรายการได้ฟังพวกเขาจะไปต่อกันทีและเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรเนาะลาวกับเพื่อนมิตรเมื่อนี้จะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือระหว่างลาวกับโอทริสอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่18กันยายนนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านนางคาทารีนาวีเซอร์เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโอทริสประจำลาวมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดเหตุระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยายนนี้และในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารจะได้แสดงความขอบใจที่ทานทูตสวิตให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศโอทริสทานทูตโอทริสเนาะให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศโอทริสเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ในครั้งนี้พร้อมทางที่ราคาสูงต่อสายโบพันและการหุ้นดีงามระหว่างลาวและโอทริสนับแต่ที่2ประเทศได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตความกันในวันที่1กันยายน1967ซึ่งปีหน้านี้ก็จะครบรอบ60ปีแล้วเด้อของการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตดังกล่าวและ2ภาคก็ยินดีเป็นเอกภาพที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของ2ประเทศเนาะวันการพันธุ์การทูตนั่นแหละให้มีกระบวนการอย่างฟื้นฟูและสองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อสุขยุ่งและส่งเสริมการทุ่มเทด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในโครงการค่าการลงทุนการท่องเที่ยวให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติและในโอกาสที่สองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือทบทวนคืนเกี่ยวกับการเสริมขยายการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการต่างๆเช่นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพลังงานสะอาดผ่านการสนับสนุนและขอบร่วมมือของสภาพเอรบอาเซียนโอทริสและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพันธุ์และการร่วมมือดีงามระหว่าง2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิถีภาคพื้นและสากลและนอกจากนี้ฝ่ายลาวยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้เกมออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาในปีในท้ายปี2026เนาะและได้เสนอให้องค์ทริสสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมาพร้อมทั้งการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพเรียนยนยงและในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกลุ่มประชุมทบทวนสุทธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวันที่3ประเทศลาวก็แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมและการสนับสนุนของคณะผู้แทนโอทริสในครั้งนี้โดยมีทานทูตโอทริสเนาะประจำลาวต่างหน้าประเทศโอทริสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแต่ว่าสำนักงานสถานทูตมันตั้งอยู่นครหลวงบางกอกเนาะนครหลวงบางกอกประเทศไทยอันนั้นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรนำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการของรายการฮักแผ่นดินแม่เอาสองแล้วเนี่ยและเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังลำซะบัดนี้ดนแล้วไม่ได้ฟังลำจักหนึ่งก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการระยะสุดท้าย

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปเที่ยวอ่างน้ำงึมซึ่งเป็นสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าเว้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศในนั้นอ่างน้ำงึมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดเพราะว่าอ่างน้ำงึมตั้งอยู่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะเมืองแก้วอุดมห่างจากนครหลวงประมาณ90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนน้ำเงิมและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นความพิเศษของอ่างน้ำเงิมอยู่ที่ทัศนียภาพอันกว้างใหญ่และสวยงามเหมือนกับวาดภาพภาพวาดบ่แม่นวาดภาพภาพวาดเนาะภาพวาดจะเห็นนะนะผืนน้ำสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตาสลับกับเกาะน้อยใหญ่นับเป็นห้อยหับเป็นห้อยเนาะนับเป็นห้อยแห้งอะไรกระจายกระจายอยู่ทั่วอ่างจนได้หับสายยาว่าทะเลสาบแห่งประเทศลาวเนาะและเมื่อเหลียวเบื้องจากจุดสูงจะเห็นภาพของเกาะดอนน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นขึ้นจากผืนน้ำสร้างทัศนียภาพอันแปลกตาและงดงามหาอันเปรียบได้ยากและบรรยากาศของอ่างน้ำเงิมมีความสงบเย็นสบายท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับการพักผ่อนและลบหนีจากความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองในยามเศร้าอยู่อ่างน้ำเงิมนี้จะมีหมอกบางๆลอยปกคลุมหนาน้ำสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายได้ส่วนในยามค่อยคำลงแรงแสงตะเวนที่ส่องกระทบผืนน้ำเพื่อให้เกิดสีสันสีคำเลื่อมมยิบมยับแวววาวเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นแต่นอกจากความงามของธรรมชาติแล้วอ่างน้ำเงิมยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นว่าการล่องเรือชมทิวทัศน์การตึกปลาเนาะตึกเบ็ดนั่นแหละเนาะพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์น้ำและซิมอาหารป่าน้ำจืดสดๆที่ขึ้นสื่อของพื้นที่นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหอบอ่างและก็ชมความงามของดอนต่างๆได้อย่างใกล้ชิดด้วยความงดงามทางธรรมชาติบรรยากาศอันสงบและกิจกรรมที่หลากหลายอ่างน้ำเงิมจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของลาวและเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้รักธรรมชาติควรได้ไปสัมผัสอย่างหน่อยจักหนึ่งครั้งในชีวิตสถานที่อ่างน้ำเงิมตั้งอยู่เมืองแก้วอุดมและบางส่วนของเมืองตุลคมแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ85-90 กิโลเมตรตั้งอยู่อ่างน้ำเงิมเนาะสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าทะเลเมืองลาวเลยเนาะสำหรับการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มันเริ่มต้นจากใช้เส้นทางเลขที่10ใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2 ชั่วโมงอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพการจราจรไปทางด่วนก็ได้เนาะไปลงพลฮวงก็ได้ไปเมืองตุลคมพี่ก็ได้ไปได้หลายทางกิจกรรมที่น่านิยมก็แม่นการล่องเรือชมวิวอ่างน้ำเงิมรับประทานอาหารป่าน้ำจืดสดๆชมตะเวนตกดินเนาะเหนือผิวน้ำพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์อ่างฤดูฝนนี้โดยเฉพาะแม่นเดือนมิถุนาหาเดือนตุลาธรรมชาติจะมีความเขียวงามและน้ำก็จะเต็มอ่างฤดูแล้งก็แม่นพฤศจิกากุมภาอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับการล่องเรือและพักผ่อนอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่เนาะพาท่านไปอ่างน้ำเงิมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเที่ยวบ้านแม่รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการได้ฟังอย่าลืมเด้อพี่น้องเชื้อชาติลาวของพวกเราที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนกับบุคคลพลาดเนาะฝากไว้อ่างน้ำเงิมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านบุคคลควรพลาดบ่ไกลจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วอวยพรแก่ผู้ในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่และงานทุกประการมื้อนี้ศรีสุวรรณดิดาละวงในสังควบคุมเสียงพร้อมโดยป้องแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2500

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเศร้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่25เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการข่าวภาษามง 5:30 น.รายการข่าวภาษากะโม 6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการซอกฮู้โลก11โมงข่าวต้นสมง11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากะโม15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอาจสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการอาทิตย์อัสดง18โมงรายการเพลงดังในอดีต 18:30 น.รายการละครวิทยุ 19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ 19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว 20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอาจสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหาฟังรายการข่าวภาษามง

0: จมลงหัวที่ชัวเฉดลินเนเฉดตอมลงตาทอลมนอกุยอสอสื่อเนื้อต่อหัวเตเชอร์ยาลิจินอมูเปหาชิเจลมุมลงสอสื่อเนื้อต่อใจแสง
1: คณะใช้จั่วทั้งสื่อได้ย่ากู้ตองไก่ซ่อนจั่วใช้จั่วจอดทั้งสื่อได้ย่าเนื้อต่อแต่สังอุดมใสเนื้อต่อห้องเตเกี่ยวชาลุจั่วหลีจงนอจงคณะกับมาการปกครองแต่สังออกมาการใช้จั่วจอดทั้งสื่อได้ย่าไก่ปังสื่อจ้าอ้วยย่อยมีใสแสงพระจันทร์ทะวงตัวเธอใช้จั่วลุลุ่ยเฮาลือส่งข้อเนื้อต่อเฮาฉีนั่งดอดต่อปั๊บเปิ้ลอ้วยเฮาลือการตั้งจ่าสากลเด็ดเปล่าหลงกาสื่อลีป้าเปอร์ป้าอัวเฮาลือจอมีเหยายาวเฮาเตชาวสหปัสซ่าดอตอลองกาใช้ชัวรุ่นเฮาลือแต่จ่องฟื้อดอจีอัวรุ่นเฮาลือเจ้าทัจจาลองกาเกอวัวละลัวเฮาเดียเต้ดอตอลองกาสหปัสซ่าเทียเกอวัวรุ่นเฮาลือใช้ชัวหัวจัวดอตอเกนดอจีอัวรุ่นเฮาลือยัดรอนแต่สังอุดมใสกุมว่าเกตัดใจแต่เยซูพรแสงจันทลาหรือถ้าใช้ชัวรุ่นเฮาลือแห่งงานสวัสดิการฉีนั่งยัดรอนแต่สังอุดมใสมื่อคณะกรรมการใช้ชัวรุ่นเฮาหรือช่างสื่อได้ยากไอสังดอตอจอกรรมการใช้ชัวช่างสื่อได้ยากแต่ใกล้เมืองดอตอฟ้าว่าฝั่งชัวกงโอเกช่างได้ลอยกู้จังเตาไอกวดกาใช้ชัวจอตอแต่ช่างสื่อได้ยากไอปวดชวนได้ชดเสียรู้ใจย่อว่าย่อรอเฮานำบ้าจอบ้านแฟนจอบ้านบ่อช่างชัวใช้ชัวไอหนองไอจอดซาเจ้าไอปวดชัวเทียบกับนุตรของการตัวหมูป้าเธอตัวเกจิคอก็ร้องตัวต่อได้ยัดตรงยัวชิเฮนเตอร์ย่ามีใส่เสียงพัดจันหรือเธอใช้ชัวเขาชินั่งส่งเคาะกูหาจังเตาให้เจ้าตรงเตาฟังก็ชิเจ้ามอเชียตัวเทียมว่าให้ละหมูกูย่อเจ้าคณะกรรมการใช้ชัวช่างสื่อได้ย่าย่าตัวไก่สังรอดตัวจองคณะกรรมการใช้ชัวเจ้าตัวช่างสื่อได้ย่าไก่เมืองเตาฟังอัวมอฟังชัวก็ชี้เจ้ามอเชียตัวเกี่ยวชาวข้อมูลเทียนดองไอจอดซาเจ้าโตได้ช่างสื่อนอกอดเตียชัยดอตัวเพียสื่ออวดตัวหมูป้าเจ้าตรงโดยการนอกเกี่ยวเฮาเทียนเจียนชี้ดาวยาตัวในสีไปสั่งจอดเจ้าได้ย่าหลอกนอกอดท้องชัวสมาคมส่งเสริมเจ้าเก๋ยุ่นตาเกาะต้วนเดย์ยอดตัวยาตอนเดย์เนาะกู้มัวการสวดเสาเจ้าโตจีลูกช่องเท่ารอเทียจีลูกช่องตอนเดย์ยอดตอนห้องตีเก่าชาลุจวหลีชงนอยอดตอนแต่สมุนสอนแต่สังอุดมใส่กู้มัวสมาคมส่งเสริมเจ้าเก๋ยุ่นตาว่าใช้ชัวว่าตัวเขาชงตอนแต่สังอุดมใส่กู้ตอกให้ตรงเจ้าลู่เราที่เปล่าเธอเราเกชัวเสาเจียนจีน้องเกจอดซาจิลูช่องเท่าหล่อเทียกะเกพิสูจิลูช่องตอนเดย์ยอดรองได้กงรองนอกุ้มเมย์พิมาเซนคุณศิริวงศ์กรรมการพักสังตัวเธอใช้ชัวรุ่นเฮาลือฟังกล้องช่องตองเทียหัวจั่วป่วนยี่ดอดเราเนี่ยพ่อคอนมณีอินุคาประธานคณะบริหารใช้ชัวสมาคมส่งเสริมเราเกยุ่นตาอวบอวบปิดสื่อรองรวนเจนแต่สังอุดมใสยอดตอหอมได้กู้จังมั่วจ่อใช้เจตอพนักงานป่วนยีนได้สังดอตอเกมอเชตอวลุลุเฮาลืนได้ชัวตุเมืองกองวะเกเกตั้งจายอดตอรอกนอกู้ยอมมั่วสมาชิกสามัญได้สมาคมชาลุเมืองกองวะเกยอดตอหอมได้เที่ยตรงเจ้าลูนอกู้จังเตารายงานจอจิลุช่องเทาลอละมอตอตาชินอวะเกนดอนยีวลุลุเฮาลือยอดตอได้ชาลุเมืองมั่วลีอีปัวปล่อยเจ้าอารุรอมั่วเจ้าสมศรียุนตาต้านทอย่ออีเชียปล่อยปัวเต๋อลังยอดตอหอมได้ป้อนเนี่ยย่ออ้อปัวชิเจ้าลังเจ้าสมศรีอัวเตาป้าย่อลินเตอร์อีเชียอ้อปัวเต๋อลังป้อนเนี่ยย่อลีอ้อปัวไปย่อไปลังสมศรีสามันย่อลินเตอร์อ้อปัวต่อเจ้าไปลังป้อนเนี่ยย่อเก่าชาลังสมศรีกิตติสมัครย่อไปลังยอดตอนยัวชิฮาอัวเทาลอนเตอร์สมาคมตอนทัวจ้าเจ้าปั๊บเปิดตูตายุนตาลินเดอร์ยี่เจ้าชิลูรอไฟลำมัวอีปัวปล่อยเจ้าอลูรอยอดรองเดอร์กู้จังมัวเจ้ายุ่นตาต้านทอยันเดอร์อีเชียเตอร์ยี่ส่งเสริมเจ้าเก๋ยุ่นเจเทียเจ้าของหารองหาจัวเจ้าเตเจ้าตุเจียเทียเจ้าเจ้าว่าเจ้าลำมัวรอหัวซามมัวว่าเก๋ล่าเก๋ลัวเทียเจ้าตัวฟ้าเก๋เกิดเป้ากู้ตัวอย่างว่าเจ้าก่อจังตุเจ้าสื่อมาเก๋เป้าย่อเก่าอ้อเจ้าเคียเป้าเจ้าตัวป้าเป้าเจ้าย่อเป๋เจ้าอ้อเจ้ายอดตอหอมได้กูจังเตาใช้ตอนจีเป็ดสังสมาคมหัวย่อมัวน้องก้องน้องลองตอหลายเทียมัวน้องเจตอหลายยู่ย่อเลนเดอร์อีเชียเตาตูยอดตอหอมจอตีนั่งย่ออีปัวตอจออ้อยีนั่งเดอร์เก่ายีลู่จอ ว่าปันเจย่อจีปัวนังเกาหยีลูมัสาวเนี่ยย่อลินเตอร์จีปัวเตอร์ดูลาเนื้อตอนนั้นนังเกาเปรุจอว่าต่อเมื่อว่าต่อเมื่อน้องเสียเข่าต้องหมดโตเลยจ่อย่อลินเตอร์นังเกาเสียเตอร์กิโลจ่อเขาความพองหมดโตเลยจ่อตันทอย่อลินเตอร์ต่อปัวเตอร์กิโลจ่อยู่ว่าตอนถวจ้าจ้อนสีย่ออีเสียเตอร์จ่อเนื้อตอนเดอร์กูเธอโตมัวปันเจมัวน้องก้องน้องลงตอนจีไปสั่งเตอร์จ่อปุ๊ดเจย่ออัดเสียเตอร์กิโลเนื้อตอนเตอร์อัปัวชี้เจ้าเป๋ยีนึ่งเขาเป๋ยเจ้าจีรู้จ่อช่างน้องเราสามคมกูหาจังโตปัดเช้าจ้าโตเก๋วลุลุเฮาลือเหล่าจอเนื้อโตทัดจ่าเทียส่งเสริมเราหน่อยย่อเราเนื้อโตแต่นางเกาลู่จอเทียเป้ลู่เมืองโอ้ย่อเนื้อโตแต่กูจังโตมั่วทะเลคงย่อเก่าเตาสุดเตาเก่าเตาลู่จอเทียหมดเตาตัวเมืองโอ้ย่อเนื้อโตแต่กูจังโตมั่วฟ้าเนี่ยย่อเสียหัวจิลูชงละหมู่ป้าก็ฉีปังโตในจีเป้สั่งเติบเติบเปล่าล้านกีบปังฉีย่อลีเปล่าล้านเติบกีบเนื้อโตแต่กูจังเตาป้ายอลีออเซนเตอร์กีบเตาเกบริการเทียเกชีงบประมาณยอดหองเตอร์เตอร์ลีเพศสื่อกัจเจียเทียเกเจ้าลุงเตอร์เกงไรปังเตอร์ลีลำเบียมเตอร์สมาคมตรงเจ้าลูนอกูฮาจังเตาใช้เจ้าชาลาถาเจ้าโตได้ข้อมูลว่าจังขั้วยอดหองเกจอเพศสื่อจี้ช่องตอนได้กูจังยอดเตาเมื่อเช็ดเตาเกจอเตาสูดเช็ดหองนอก็เมื่อขาจังเตาหองสมาคมเทียใช้เจ้าเมื่อเช็ดเตาวัวลุลุฮาลือยนต้ายูหมูส่งเสริมเราเก๋มัวอาซีบฉีดปังเราเน็ตสีไปสั่งเด็ดตัวกองย่ออีหยาเชื่อธรรมศาสตร์อัวรองตัวกองเราตอนได้นอ
0: จมลองพันธิชัวเชดาลินเนชเดาตำลองตาเทาลมนอกุยสอสื่อเนี่ยเราได้เฉยยาลีเราจะนอรู้เชื่อได้เป็นดูสตองจัวให้สอสื่อเราตาเทาหมดละกูจะสั่งเล่าไม่เยสั่งชงเทียอลีสั่งว่าเป็ดช่วยเราจอดเชจีนาซื้อฟงรู้รองเราจมลองเชดาก็จวนชีเราจะกินอาการย่างรองจะเชื่อเป็นมาตลอดชิงจีดัว
2: จากีวิทยุส่งเสียงรอคุณผู
3: ้ส่งเพียนแต่ละคนร่วงเวียงจัน
2: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรอครบโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
3: ์ขึ้นเรียกครบบัน130กิโลเฮิรตซ
4: ์สมัยเลยออกมาไตแฮมสังรักแพงบอโลจิมลอยจิมคนกายบุปยอได้ยืมสรวจมือสกีกะมือเต่ายีเขื่อน14กัมเนื่อน10องสิบสากลนุ่มระไวสง่าบุปยอดยามสรวจมือสกีกะมือวันศุกร์วันที่25มงเก่าสากลมง10ลาวนุ่ม2000สาวรกบุปยอดยามสรวจมือสกีกะบางคนกำลังเรือรุงมากำลังแต่งสังเบอร์สังมาจีออดเรตส่วนบางคนกะกำลังยอสอกกะยอสิไฟเรือยอสอกกะยอลอกกะยามสรวจสกีนี่อาอมปูดยูรกยามกีกำลังจะเกี่ยวเงาะเอ้ยดอมดกสรมือยอเกี่ยวเงาะยามสรวดงารแน่แต่มกจงรงจุกรกมูลตุกมูลบางคนก็เอ้ยยอดกสรมือแทะยอแทะยอว่าต่อยออีกายมียังข้าวกาลกองผู้สุ่มคบคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรอมสนเผาสภาแห่งศาสตร์เบื่อนได้จัดกองผู้สุ่มคบคณะประจำ12,000สาวรกเขื่อนดาวันที่22กันยาดาหงแฮมเมืองแทงนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การมือคณะเดทานนางอัมไพวรลอมบุญแผงประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรอมสนเผ่าอาบรรดาคณะประจำประธานคณะกรรมการสมาชิกสภาแห่งศาสตร์มือคณะกรรมการเดกรรมการที่การจากเขตเลือกตั้งจดประเทศบรอมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของกูดโรมท่านนางอัมไพวรลอมบุญแผงเล่าซะกองประชุมครบคณะยัดขังกีอะเลาะอะความหมายความสำคัญเมื่อดกเสมอซึ่งเมื่อกองประชุมขังกีเมื่อขังสันดานเดคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรอมสนเผ่าสภาแห่งศาสตร์ที่4วาระสำคัญเดกองประชุมเมื่อเบือนเดซุมระสรุปบรอมแวงบรอมวางแผนงานสรุปตีราคาการย่อละสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2,000สาวรกหลาดยอกนี่บรอมพิจารณาวางแผนการเคลื่อนไหวการย่อกายสลายแต่งเวียกประจำหนึ่ง2,000สาวเจ็ดการติดตามกวดกาแง่งการรายงานแง่งผลงานติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เนื่อน ไทย12,206การทาบทามเอาใจใส่ต่อกฎหมายเราด้วยการขอบคุมกันเรื่องเอือกกันเรื่องมากันเรื่องเดียวกับอาธาตปุ๋ยสภาพปรับปรุงซึ่งเมื่อกฎหมายยัดเตอคงเขตวัฒนธรรมสังคมซึ่งจะเบือนเดพิจารณายัดตะกองประสุมสมัยสามัญเดือติกบาลเดสภาแห่งศาสตร์สุทธิศีจะยอรจิยอรอดตะกี้จิยอยจิยอรอดกันนี่จากก่อนกลางเกยทุกเกยโรคไก่เมื่อก่อนกลางเป็นแบบอย่างเมื่อก่อนกลางเลอะเปลี่ยการเอิรนามวยนึ่มต่อมวยบัดพร้อมอะพลปริศกุมมากุมเดยัดตะก่อนกลางเดเงยแวดตะกุงเบียงกายมากายเดกันนี่กายเมื่อก่อนกลางที่อ่ะซึ่งมาซึ่งเดกุ้มก่อนกลางยันตะกุงด่านเมืองละมามแฝงเสกองเอินได้พัฒนายุดตูลการเอเรเอรนาสองหนึ่งจนกุมมากุมเดเพื่อนได้อ่ะลายรับเดก่อนกลางปาคิดพรมลัยสีเราซะเราอันนึงซะครอบครัวอาก่อน5คนอาจำกึนมวยคนอาสิพลักเดๆกะมือการเอเรเอรนาประซึมละประซึมตําบริเลี้ยงโตเมื่ออาสิสําห้องยัตตะละยะกลาดยอกนี้ก่อนกลางอาธนะทุกโรคดกเสมอการผลิตอาสิธรรมศาสตร์เป็นหลักเอรนามวยละดูต่อปีมวยบัดต่อนึ่มอาเนื้อที่กราวมวยเฮกตากลุ่มมาปกลุ่มเดเรารอดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมเดก่อนกลางดีโคชซึ่งอาสนรับประทานซึ่งพักรัดเรียงแต่งเล่งเรียงแต่งอันกุญเลาะสำคัญยัดการผลิตเดยงมะประชาชนอันอาอันกลุ่มมากลุ่มเดบรอมยอจอรอการผลิตการเอการแต่งสามารถประซึมเงาะเบือนกระบาดละดูดกนี้ดกนี้ทางก่อนกลางเกาะซุ่มทึนหอนกูดเดการผลิตอันทวงทันกับระดูการบุตรเดกู้ยืมจากธนาคารส่งเสริมกสิกรรมแวดรถไทยเราะจองยัตขอบครัวการไทยทางมอนเดจิแต่งรนากนี่พร้อมเดแต่งเออกสิกรรมเลี้ยงพืชประซึมตําบริมากนานมวยส่วนก็เบือนได้รับการอบรมเราะจองเทคนิควิธีการปนซึมเบือนพ่นปนซึมเลอะผลิตจากวิสาการทองถิ่นกสิกรรมยันแขวงบรอมยันเมืองดกนี้ยออะผลผลิตเบือนได้รับเบือนได้รับเลิกเคลื่อนอะลายรับจากการติดไกลรายรับมวยส่วนกับมือการติดไกลละตําริบรอมกับบังสัตว์เลี้ยงยอรอดกันนี้บูเดสเลียเบือนได้รับต่อหนึ่มต่อมวยหนึ่มประมาณมวยหนึ่มกราว41,800,000กลีบต่อกนดกนี้เบือนเดติดไกลพระตําบริจํานวน15,000,000กลีบพร้อมสัตว์เลี้ยง10,300,000กลีบดกนี้ซึ่งพยายามแต่งอันกระต่อเนื่องอันกุญพลตอบแทนจากเคราะห์ทุกยากจากซึ่งเดอดทนรึ่งเบือนรึ่งเร่งเบือน
5: พร้อมกับเคราะห์ทุกโรคปะละสังเดจออะเดงคิดอะกางยัดกระบาดหลังอะรถ2คันรถจักร4คันพร้อมรถไทยอะกระบาดคันอะพะเตปนซึม3ตอนอะพะเตปนซึม3มอนพร้อมเตกสิกรรม3มอนเบือนได้รับไปยังยืนครอบครัวมือตัวแมบยัดนานึม2010
4: อะเดงคิดพรมไลสีเล่าซาเลาะเลอะกลองเลอะเยื่อมเดยัดดะก่อนกลางจากซึ่งทุกโรคไกลเมื่อซึ่งกุมมากุมเดะเดก่อนกลาง
5: น้องเลือกอะติดไกลประเรียนดัดตลาดรับครอบครัวจนสามารถอะทรง
4: ก่อนจิมกลเบือนเดเรียนเรียนจบวิชาอาชีพ
5: คาน้องอะเลาะซึ่งสมัครขีเลาะความหูความสามารถเดเบือนเดเรียนประกอบอาชีพสร้างรายรับอันก่อนกลางยัดดาบทเรียน
4: พร้อมซึ่งเบือนเดปืดพร้อมซึ่งเบือนเดบึพลโหดพลสำเร็จยัดเดการผลิตการเออ
5: ยัดเดการเรียนสืบตาเฮ็ดต่อยอจนกว่าโลดกำลังแรงเดเดพร้อมถ่ายทอดพร้อมสืบต่ออันก่อนอันแหมเบือนเดแต่งเบือนเดมาเบือนเดสร้างต่อเบือนเดต่ออาชีพเดอันคือเรื่องเจิงตรงนี้ตรงนี้
6: คะแนนยูพ่อยกลวงโครงการเดยูแคเดืองยอตรเปียนเดของควันอย่ายูนิเทลเบื้อนคะแนนยูพ่อยเบื้อนยอดสึงเราะกมูลบรอมใจกมูลค่าบริการเดยูนิเทลมวยรอยกลีบเบื้อนสาวคะแนนบ่สามารถแลกเดืองของควันเบื้อนเหมือนดอกเกอะมวยดันลวง USSB โค้ดเนือดดอกจันทร์9บันสี่เหลี่ยมโทเรียนเนือดเล็ก1ซอกแยงคะแนนเนือดเล็ก2ตรเปลี่ยนเดคะแนนบาร์เปลี่ยนเดคะแนนดะลวงลาวแอดบรอมรำดะลวงเว็บไซต์ www.unitel.com.la หอยกูดดะลาวซอบเลือกประเภทรางวัลเนือดตรเปลี่ยนหอยเนือดยืนยันอันเมื่อผลิตภัณฑ์เดืองโคตรไก่ตรเปลี่ยนยัดดะซุนบริการยูนิเทลแต่งอันอีอาซึ่งสมัยเคลื่อน
4: งอรรถไฟลาวจีนเบือนได้รับรางวัลเปิดเราะจองงอรรถไฟลาวจีนเบือนได้อำนวยเราะสะดวกอันการย่องอรเดยงมะประชาชนลาวจีนพร้อมทั้งประกอบส่วนยัตถการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมการแลกเปลี่ยนด้านรวมมือวัฒนธรรมพร้อมมนุษยธรรมกายเมื่อเส้นงอรที่ขนาดนำระดับสากลเสื่อมต่อยัดแต่ภายในและแต่ภายนอกประเทศพร้อมทั้งทรงพลประกอบสู่บรรดาประเทศยัดเล่กันเวรท่านลีทรงผู้รับผิดชอบโครงการอาคารสถานที่สัญญาธิกบารกบารสายบอเตนเวียงจันทร์ยัดดะโครงการก่อสร้างอันงอรรถไฟลาวจีนเดกุมบริษัทก่อสร้างทางรถงอรรถไฟลาวจีนตะวางเปรึงลาดยอกีแนวตระกึดยัดการก่อสร้างแมบสถานทีมวยทิวทัศน์สถานทีกับเมืองกลมเกี่ยวกันบุตรเดการสร้างอาคารสถานทีแต่ละแห่งอันเมื่อสถานทีอัตญกรรมตระเบียสมึบรอมเมื่อมอนหรือเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมเดแต่ละท้องถิ่นบริษัทเปิ้นได้ส่งมอบอาคารสถานที่18มอนพร้อมด้วยคณะสภาพบอมบรอมด้วยคุณภาพยัดดาจิมือกีรวมอาสถานีคุณมิงโมยซึ่งเมื่อศูนย์กลางคมมนาคมเดประเทศจีนยัดดาดงอรรถไฟลาวจีนสถานทีเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อสถานทีที่นำที่สุดจะเดินภาคต่างประเทศรอมสถานนี้ลวงพระบางซึ่งอาลักษณะวัฒนธรรมตศาสนายัตตาจดสายยัดพร้อมการก่อสร้างกระเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างทันสมัยยัดดาคงเขตอาคารสถานีงอรรถเพื่อพร้อมคนขวาแบงเป๋าขึ้นเองทุกนี้มือพูดทำอิดยัดเอระจังเทคนิคโครงการสร้างจินโตรผู้ทรงที่อาขนาดนำนานเทคนิคการก่อสร้างลายนานลายรายการเมื่ออาคารโครงสร้างรูปทรงพัฒนาตัวหนังสือจีนบรอมส่วนภาษาออกแบบเบือนได้ผสมผสานสัญลักษณ์วัฒนธรรมมากรูปแบบซึ่งเมื่อเทคนิคติดปองเอี่ยมแบบจีนดามงมังกรบรอมยกลังคาอาคารประจำเดลาวบรอมตุดสองแห่งชีวิตกุฏิยัดดาการประกอบการแบบออกแบบตกแต่งอาคารสถานีออกแบบดกนี้เบือนได้สร้างอาคารสถานีผู้โดยสารเมื่อผู้ผสมประสานวัฒนธรรมท้องถิ่นปลอมศิลปะวัฒนธรรมบรรดาเผาแต่การท่องเที่ยวอะซึ่งสมัยดกสมือการก่อสร้างสถานีอันเมื่ออาคารสำคัญปลอมปองเยี่ยมดาวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
7: คนลาวยิ้มคนอริยอารมณ์เรือแรงหรือบรอมเรียมสำดอดแขกสากลบรอมเยาะมือเจ้าภาพจัดกองผสมสนธิสัญญาซึ่งเกิดหามระเบิดลูกหวานรอบเวียนติกเปะตั้งดาวันที่13จรอวันที่18กันยา12026หรือมือที่กัลเปะจรอมือที่กัลตามอันเบือนบรอมเรียมจูเดเบือนรับผลสำเร็จซึ่งอีประเนิงอุ่นดักลวงเรียมสำดอดซึ่งเลอะเบียกระแนมกองประสมสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกือดหามกลองระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่กระเปะซึ่งจะเบือนเดแต่งเขื่อนดาวันที่13จรอวันที่18ยัดดานครหลวงเวียงจันทร์
4: ได้ยิ้มมือกะกียัดดาเมืองหนองอะเนื้อที่ปะเตะปะซึมกวายงิวกวายสะอองอะ 6,500 เฮกตาร์กวายงิวเมื่อกันเรื่องปันซึมอุตสาหกรรมบรอมพืชมวยสนิทยัดดาสาวกสิกรนิยมปันซึมเพื่ออันอะสินค้าสร้างรายรับกูดเลียนดาครอบครัวประกูดดาครอบครัวอันยกระดับวิธีชีวิตการยัดมาได้ยงมะประสนหรือก่อนกลางยัดดายิ้มก่อนกลางอันลุดพลออกจากเลาะทุกโรคดกนี้ยงมะประสนอีมากมอนมากทองถิ่นอะพลโหดพลสำเร็จยอร์เบือนเต็กไกวงิวอะกนรอดแวดยงติดมะไกลราคากับแพงเมื่อดงนี้ต้นทึนเดปะเตะบรอมตูดมันต้นหรือตูดไกวงิวเพื่ออันสนองวัตถุดิบอันแก่โรงงานผลิตไกวงิวเย็ดตะกลวงกับต่างประเทศเมื่อประเทศไทยเวียดนามจีนบรอมประเทศกระบังแกะเล่าจอมอันหนึ่งสาท่านทันมาลาไสยะวงรองหัวหน้าห้องการการเมืองเมืองหนองคณะกรรมการคุ้มครองรอมส่งเสริมการปนซึมไกวงิว
8: กูรายเรียงตามนี้ครูวะ
9: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
8: กูเดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำดิกระช่วงสาธารณสุขอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อประอาจง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาติกูดาลองเกนอีอำเล่าจะเมื่อก่อนแง่กนน้ำกนเท่าเราจำขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าระเบือนโลด
9: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเรือยัดลึงโยก่อนเนี่ยน้ำนี
8: ่เมื่อตาเด

0: ปลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งพวยยอดดายอเวทยามาดีเอิ่ม
1: ห้ามห้ามปาดงาดีอาเปรเอ้ร้ายแรงเลื่องเงาะอื้อเจ๊ง
0: กะลงพญาสรมาปาดงาดปกร้าแรงประเวยดีตรกุดอันเบอร์สรมาวารจูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุโมเลเล่กุ้งดีและน้ำเมื่อแห่งเลยดารอเลยจะมวยยิงดีทูลเข้าทานกันเพศสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: กาเฟ่มือมวยมือสินค้าอาซื้อเสียงอันบราซิลยอยัดแต่ระดับสากลเรารอดเรื่องกาเฟ่แต่ประเทศนอปซึมยัดดาโลกีซึ่งอาซื้อเสียงเดบราซิลเบือนเดติดตามยัดแต่ระดับมวยยัดเดกาเฟ่บ่อแต่เมื่อการผลิตภัณฑ์กสิกรรมธรรมศาสตร์เดประเทศตรงนี้แต่งเมื่อมวยส่วนเมื่อมวยสำคัญเดประเทศประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรอมชีวิตยัดมาเดยงมะประชาชนมากมากปีจนรอดกันนี่เรื่องเกิดเมื่อเริ่มต้นเดปี1927อะกาเฟ่กุดยัตตาประเทศบราซิลกลาดยอกนี่เมืองเบแลงตรติเดประเทศก่อนจะยอกอยแพยอดาที่พื้นถีอะสภาพอากาศบรอมพระเตตระเปลียยัตตาระดับที่19เดการผลิตกาเฟ่การผลิตกาเฟ่ยัดเดขนาดไว้ดกสนมือบูเดยัดเดลัดริโอเดจาเนโรยัดเดพเตบรอมมิลัสเซไรจากมือตำบริละที่ยัดเดประเทศกาเฟ่ไก่มือสินค้ายัดเดอะสิทธิพลสนมือต่อเศรษฐกิจบราซิลไว้ดกสนมือการขยายพื้นที่เป็นซึมเบือนเดระการพัฒนางอร์ตรองงอร์ลดเพื่อเมืองระบบการบูดเดเมื่องอร์เสื่อมต่อพื้นที่หมอนผลิตหมอนแตงเมื่อส่งสรงกาเฟ่ประเลียนด้านนอกตลาดสากลเมื่อการสรงกาเฟ่ขยายย่อบราซิลเบือนเดเริ่มอาบทบาทสำคัญยัดตลาดกาเฟ่จุดโลกรอดดากอนกลางรอดศตวรรษที่19ประเทศกินีเบือนเดกายเมื่อเป็นกายเมื่อคนผลิตกาเฟ่ที่นำที่สุดยัดจดโลกบรอมกาเฟ่กายเมื่อเป็นสินค้าสรงประเลียนสำคัญเดประเทศแต่อาเหตุผลกาเฟ่บราซิลนองรักษาซื้อเสียงย่อจนเริงจนรอดกินียิมมือกีการยอมรับปริมาณกาเฟ่การแต่งกาเฟ่ดกนี้แต่ยอร์สังบราซินกะฟื้นฟูมอนปนซึมวะวางพร้อมสภาพสิ่งแวดล้อมเลอะเบียร์ระดับขอบคุมอันยงอุณภูมิจนรอดปริมาณอมกะมะพร้อมประเทศอะพะเตเลอะพะเตเบียร์แต่งอันกล่องกาเฟ่เสมอยออะพื้นฐานอะรสชาติพร้อมสังเอ้อต่างยอมวยมือยัดมอนพื้นที่สำคัญเมอร์มีมัสเซไรเซรายซึ่งเมื่อรัดมอนผลิตกาเฟ่นำที่สุดยัตตาประเทศบราซิลบูเดเมื่อกาเฟ่อาราบิกาบรอมเซราโดเมื่อพื้นฐานมอนปนซึมวะวางอะมกจงบรอมซึ่งเตราะเบียสำหรับการปซึมกาเฟ่ยัตเตขนาดทียัตเตขณะยัตเตขณะทีรัดเอสปิโรโตซานโตพร้อมรัดกระบังก็อะมดมาดสำคัญยัดเดการประซึมกาเฟ่มวยสนิทกระบังโคริรอนหรือโอเรบาตาเลาะสังเกมากแต่งอันเล่าสักกาเฟ่บราซิลเปมเมอร์ซึงหมายถึงรสชาติมวยแต่ก็อะรสชาติมากจือมากแนวอะซึงอึรสชาติคือแตกต่างเยอะเปมเมอร์ซึงแต่งอันขยายอันวะแต่งอันอะเนื้อถีแต่งอันก็อะซึงสำคัญต่อคนยอกลงถึงยัดการค้นคว้าบรอมเทคโนโลยีการผลิตกาเฟ่การศึกษาสุมระการปรับปรุงแนวพันแนวเป็นซึมการจัดสั้นผ่านกอกการสนรพทานคุณภาพกลองกาเฟ่บรอมวิธีการผลิตบูเดอะกันเรื่องเต็ก สถาบันค้นคว้า

0: บรมมหาวิทยาลัยประกอบส่วนกูดเดียดในการพัฒนาอุดหนุนกสิกรรมโดยนี้แต่งอันกาเฟ่บราซิลซึ่งเปลี่ยนแปลงดกสะมึกปริมาณการผลิตยงมากดกสะมึกหมอนผสมระบบอุตสาหกรรมรังแรงสนับสนุนขบวนการตั้งโลดตั้งแต่จากส่วนจนรอดถึงตลาดโลกกาเฟ่บราซิลแต่งอันดงดังยอรอดจดประเทศการผลิตกาเฟ่เบือนมากเสมอเฮ็ดเตอประเทศหมวยประเทศแต่ย้อนการสมระประวัติศาสตร์พื้นที่บนซึมรสชาติอามากสนิทเทคโนโลยีบรอมระบบการค้าระดับโลกจนรอดอันกายเมือหมวยยัตสินค้าสร้างสื่อเสียงอันบราซิลยอรอดแต่ระดับโลกสากลบรอมทุกครั้งที่ทานที่เบือนเดมากาเฟ่บราซิลท่านอาจจะสัมผัสกับเรื่องเล่าของอุตสาหกรรมที่เบือนได้เติบนำย่อดกนี้หันการคุมของการกมูลงบประมาณปลอมกมูลยัตตาวินัยอันเข้มงวดปลอมอาระอันทันสมัยจัดตั้งปฏิบัติตกเกอร์มวยต้องปรับปรุงโครงสร้างปลอมกลไกเก็บรายรับปลอมการเราะจ่ายงบประมาณแห่งรัฐเคลื่อนเมเพื่ออันลุดจูรรายจ่ายปกติซึ่งเปิดจำเป็นกบาลต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะรับประกันเลาะมันคงอันเรื่องจึงบรอมอันเรื่องจึงอันเกอเบือนอะงบประมาณแห่งรัฐบรอมอะสังเข็มแข็งเข็มงวดอาละเมียบวินัยแผนการการกมูลยกอันจงอันศักดิ์สิทธิ์อันอะประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มครองเดลัดตักเกลียวกับการกมูลงบประมาณกระเปะปฏิบัติอันเข็มงวดหลักการงบประมาณแห่งรัฐลุดจูรการขาดดุลพยายามแต่งอันอางบประมาณอันสมดุลพร้อมอันเกยอกอันสมดุลอ่ะส่วนเรือเพื่อเพิ่มอันสะสมแห่งรัฐอันเกมากเขื่อนประเวณมังอันเข้มแข็งพร้อมอันเรื่องยิงปูลต้องปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนเขื่อนมิยกยงประสิทธิผลพร้อมการลงทุนเดลัดต้องจัดอันละเอียดยัตตาบริมสิทธิโครงการลงทุนเดลัดโคตรจัดสรรงบประมาณกูดดับบรรดาโครงการบุริมสิทธิ์ลูกนี้ต้องลีกเลี้ยงต้องลีกต้องวิการกระจายการลงทุนเดลัดแมปพอมีประสิทธิผลเปลืองคุ้มครองพร้อมแก้ไขหนี้สินดกเสมอแบบแผนการจุดสุ่มพร้อมอะสิทธิผลสร้างบรรดากลไกพร้อมมาตรการสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเฉพาะรองการมัดบรอมอันเริงจึงครอบคุมดกเสมอนี่สินสาธารณะดกเสมอเปื่ออันอาการกระจายเลี่ยนดนอกแผนงบประมาณรับประกันรับมือกับบรรดาเลาะที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นจะเกิดเขื่อนตอลหักษาสถียรภาพการกมูลปรับปรุงฐานะสกุลกมูลเดธนาคารแห่งสปป.ลาวอันอาหารเลาะเข้มแข็งบรอมอันเพิ่มทวีการคุ้มของดาตลาดกมูลอันกูดยัดดาระบบหัดกลุ่มพร้อมอันเข้มงวดเตลกำหนดนโยบายกมูลอันซอดของพร้อมอันอะตัวเลขอันคือยัดมอนมังบุดเดเมื่อการคุ้มครองบริหารอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอันเสมอเยาะมากนานอันคือเงินมังอัตราดอกเบี้ยกมูลยืมกมูลฝากอันอะการคุ้มครองการกมูลกมูลยอระดาอันทันสมัยยอระระบบดิจิตอลบรอมอันเกอเทียบกับพื้นที่สากลตามสร้างคังซำห้องกมูลตาอันอะประสิทธิภาพบรอมประสิทธิพลรับประกันสถียรภาพนานการกมูลอันอะเลาะเข้มแข็งเขื่อนตกนี้ตกนี้วันแยงดาเวลารายการกะเลจโลจอแล้วตรงนี้คนจัดรายการคำลาซิมอมกระคอสันปราดปอโลจำหล่อจำกลสัมไมเลอร
1: ์ก็กลุ้นเงินกันบากกลางเจริญบอนกลุ้นเงินกันเบืองกันปักเงินก็กุ้นเอ้ยก็กุญก่อนปรยองอาหอเงยยองยอก็กำบะโอยอเดืองอีเฮย โอ้ยกาตาบัดลีตรีตากีเฮ้อโอ้ยกาตาขึ้นนี่กินเบิ้นขอเชิญก่อนอัญญากายเปิ่มเฮ้ยโอ้ยโอซาอีรกังอะฮรนาตานากุงก็อะหงเฮียนดงเจอะยอซอนดงก้อนอะยอเฮียนยอเฮียนอันเกอเก้งยอเจ็งอันเกอเบือนปยอมบ่จีเคลื่อนดาปริส่องแขวงคันแต่งการกอบกู้ตั้งรู้ก่อนกำหัวอาแน่ก็สมาตะการหำเฮียนโอ้ยติปลาหำจีจะปากกาอาปัญญากินลุยบ่มาก็อำลวยจีเฮ้ยโอ้ยโอ้ชาพันเก้าร้อยแปดสิบห้าพญาเมืองเกาะเดืองประสาชนคนเต่ารุมดะสมูสอนเมื่อจะบอกก่อนได้ย่อเกาะอาจะเบื่อมาก็อำอันกายโอ้ยบึงทองคนควายอำอันทำลายสองบริอีเฮ้ยคนนี้ปุ้งสี่ก็ไปอาฉันนำปุ้งสามก็ถอดกายเรียงอำฉันนายเรียกควายก็ไปเครื่องโอ้ยเถื่อลึงก่อนกับแครอากาไอรักกายตาปริคือตางรังเมียนกีหอฉันเด่นยุกอันเดียงลึงยุกลูกเด่นอันเดียงมันเด่นโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจีอาร์เมยอตะห้วยลงคองปรองยออายอศอกกะละศอกเปจรเดจรเดก็สำแวบคำแพบก็สำควายโอ้ยสัจจิกายรุจปรองหอนึงเส้นสองบาสำวาใบกาเดจีเดืองก็ยังจำเปืองห่ออาเมก็ยังจำเปืองพายโอ้ยเบิ่งซาจำเปืองห่อก็เหลือริญญาจำเปืองพายก็เลอะรึงยองดิหมอก็มอทงมอลองปรองยออ่ะยอเครื่องเรียกละก็ก่อยเครื่องทะเลืองก็ก่อยเธออำเรื่องหักจีเมื่อฮรนาโอ้ยคนก็อัปัญญาน้องแบบตึมบ่อบางคนก็จีดูอำกุการสร้างซาแมนบ่โอ้ยอันก้อนย่อเมืองไทยแบงตะกี้โอจีเรื่อมเรียงเรื่อมเรียงอำอาเมื่อย่อยโอซอกเรื่อมเรียกยอกอำอาเมื่อย่อยโอเทออีเฮ้ยโอ้ยรันจีเอกางจีบกสองเฮียงบกสองเฮียงอำอาเมื่อจีย่อยโอซอกจีบกสองกรอกอำอาเมื่อย่อยโอกลัมถ้าจีเอกางตอกยอกเฉลืองก่อนก็สะอำเดกางตอกท่าเจรเตก่อนก็สะอำเยียงจีเดกางส่องยันยันเดจีตุนบังทรงยันยงจีตุนไฟฟ้าเหลือกาตั้งจีกาปัญญาก่อนอำดาทันอาเมนบ่รักวันนำโอคำอมแฟนเอ้ยแดงเอ้ยคำอมแฟนจะเกาะตึงขาคำอมจ่าจะเกาะเปรียบปลองเออกรองทอลีัดสินติกเวยกลางกรองทอวางอาเอ้ยสินติกลักไกรเปรียกกสรดึงสอลเปรียกกหยุดดูกลางเปรียกกวางสรดึงสอลเปลือกวางยุดดูบุ้งตังกุงตันลุกเกอกีอายัดก็เริ่มมังเอกางตะงอรุงเกอกีอายัดก็คือมูลชุดชุนลดอย่างบงคันทรงกมูลลานอำกรานย่ออำกรานต่อต้านเสต่อต้านฮรนาเอิมเฮินทางบาดเคลื่อนดากุ้งก่อนแกนในเมื่อสนันยัดในเมื่อสนันเด่นจำเป็นกุญนากองแอร์ยัดแง่อมปูนโอ้ยก็เป็นตุนอันเมเตเอรุนเฮยเรตะปุงมาเรตะปุงสีอมยอลีมากะเมละมาคบทางคบทางกระดอรยอดยอบาลบรรหาลวดยึมกุนก็เมยงอดอิทำจางอย่างกางอย่างหรนานองกะบึงเอ้ยแต่เมยงอดอิทำจางอีเฮยมึงก็เป็นแบบจาง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
3: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
2: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติ ติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
3: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: นาปะปุงก่อสร้างกองทัพปัสสนลาวให้เป็นกองทัพปฏิวัติมีแบบแผนและทันสมัยสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการทีหักแพงทุกทานขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการพากระจายเสียงกองทัพปัสสนลาวพบพ้อกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่25เดือนกันยาปี2026ซึ่งกงกับมือขึ้น14ค่ำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569พบพ้อกับรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวในภาคนี้ทางรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันเส้นเก่าเส้นเคยซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้หัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพลงเคลื่อนไหวสุกยูเวียดงานฮอบด้านอยู่กองบัญชาการทหารแขวงขมวนประกาศสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวโรงงานซีมังวังเวียงหลัง1 2 3สาขาแขวงบ่อแก้วและแขวงสระบุรีกองบัญชาการทหารแขวงเสกองจัดตั้งพิธีเปิดเฮียนก่อสร้างใน10ทหารหับสุดที่11ทหารแขวงหลวงน้ำท้าประกาศการเลื่อนสั้นให้นายทหารของตนและต่อได้ข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะข่าวสื่อทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าวิทยาคารพลัดที่การกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองให้ระบบพลัดที่การในระยะใหม่ต่อไปแม่นและละเอียดวันที่18กันยา2026สหายพลโทวงศ์อินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะผู้สอบได้ลงเคลื่อนไหวสุกยูเวียดงานฮอบด้านอยู่กองบัญชาการทหารแขวงขมวนโดยมีคณะพักคณะบัญชาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสดังกล่าวสหายพลจัตวาศรีสมภูแก้วบุญล้อมกรรมการประจำพักแขวงเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงขมวนก็ได้รายงานสภาพการโดยรวมในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการทหารแขวงขมวนในระยะผ่านมาได้พร้อมกันเอาใจใส่ซี่นำคณะพักทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งนำพาศึกษาอบรมให้แก่นายและพลทหารได้หับหูเสื่อมซึมกำแนนแนวทางนโยบายของพักหลักเอาใจใส่ปฏิบัตินำพาซี่นำบรรดากรมกองทั่วทหารแขวงสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติสี่หน้าที่ใหญ่26แผนงานของคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกสกัดกั้นและแก้ไขหน่อแหนงความบ่สงบที่เกิดขึ้นอยู่บรรดาจุดต่างๆเขตเสื่อมต่อระหว่างแขวงกับแขวงสามารถหาประกันให้แขวงขมวนมีความสงบโดยพื้นฐานจากนั้นสหายพลโทวงศ์อินปานพิมพ์ก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อกับผลงานการเคลื่อนไหวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้เน้นหนักมายังคณะพักคณะบัญชาจงสืบต่อนำพาซี่นำคณะพักทุกขั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและยาวนานเอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความนักแน่นเข้มแข็งในทุกด้านทั้งเป็นเจ้าการมีการประสานสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อต้านและสกัดการปรากฏการหย่อท่อต่างๆเฮ็ดให้ทุกของเขตมีความสงบปลอดภัย
1: ในอาทิตย์ผ่านมากองพลที่1ได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวโรงงานซีมังวังเวียงหลัง1 2 3สาขาแขวงบ่อแก้วและแขวงสระบุรีของบริษัทรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริหารการค้าขาออกขาเข้าโดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาบุญล้อมอุดมสุขกรรมการคณะพักกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพหัวหน้ากรมการทหารท้องถิ่นมีคณะพักคณะบัญชากองพลที่1กองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์กองบัญชาการทหารเมืองวังเวียงกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองวังเวียงคณะประธานกรรมการเมืองวังเวียงพนักงานโรงงานซีมังเข้าห่วมสหายพันธุคำเปียงวิไลสารหัวหน้าแผนกจัดตั้งประกอบกรมการทหารท้องถิ่นได้ผ่านข้อตกลงสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวและสั่งตั้งหมู่ป้องกันตัวเอกราชของบริษัทรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริหารการค้าขาออกขาเข้าอิงตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่ 93 ทับนย.ลงวันที่13มีนา2017ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกำลังกองร้อนกำลังป้องกันความสงบบ้านกำลังป้องกันความสงบกลุ่มบ้านกำลังป้องกันภายในและกำลังป้องกันตัวอิงตามหนังสือเสนอของบริษัทรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริการและการค้าขาออกขาเข้าฉบับเลขที่0205ทับพ.อก.ลงวันที่17กุมภาพันธ์2016ว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งกองห้อยป้องกันตัวหมู่เอกราชป้องกันตัวคืนใหม่ก ลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพตกลงสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวโรงงานซีมังบางเวียงหลัง1 2 3และสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวบริษัทซีมังลาวสวรรณเขตของบริษัทพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริการและการค้าขาออกขาเข้าตกลงสั่งตั้งหมู่ป้องกันตัวเอกราชสาขาบริษัทพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมคืนใหม่ประจำแขวงเซนบุรีและหมู่ป้องกันตัวเอกราชสาขาบริษัทพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมคืนใหม่ประจำแขวงบ่อแก้วจากนั้นก็ได้มอบข้อตกลงให้บรรดาบริษัทแต่ละสาขาเป็นเกียรติมอบโดยสหายพลจตวาบุญล้อมอุดมสุขกรรมการคณะพักกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพหัวหน้ากรมการทหารท้องถิ่นจากนั้นสหายประธานได้อุลมก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่ทุกสหายได้ปฏิบัติในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักให้แต่ละภาคส่วนจงยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนเฮ็ดเวียกอย่างมีแบบแผนรักษาความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันสืบต่อจัดตั้งอุปภูมิหัดแอบตามระเบียบแบบแผนของคันเทิงเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบที่คันเทิงวางออกและพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นเป็นเก่าๆ
0: วันที่18กันยาผ่านมานี้กองบัญชาการทหารแขวงเสกองจัดตั้งพิธีเปิดเฮียนก่อสร้างใน10ฐานหาบสุดที่11อยู่ที่สโมสรของเฮียนทหารท้องถิ่นแขวงเสกองโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาท้องศรีกุลสนะกรรมการประจำพักแขวงเลขาคณะพักหัวหน้ากองทหารกองบัญชาการทหารแขวงเสกองมีสหายพันเอกศรีดาวงศ์ดวงปานีกรรมการคณะประจำพักห้องหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงเสกองมีบรรดาสหายคณะพักคณะบรรษาองค์การหาห้องมีบรรดาสหายแผนกการเกี่ยวข้องครูอาจารย์และนักสมณกรเข้าร่วมสหายพันโทคำกรดอนอินดี้ห้องห้องเสนาธิการทหารแขวงเสกองได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพว่าด้วยอนุมัติเปิดเฮียนก่อสร้างสั้นต้นใน10ทหารหาบระบบ1ปีสุดที่11สุกเฮียนปี2026หาปี2027พร้อมเดียวกันนั้นสหายห้อยเอกเพชรสมรสัญเลิศห้องหัวหน้าการทหารหัวหน้าแขนงอบรมโรงเรียนการทหารท้องถิ่นแขวงเสกองก็ได้ผ่านแผนการก่อสร้างใน10ทหารหาบสุดที่11ของกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นแขวงเสกองประจำศกปี2026หาปี2027ในครั้งนี้มีจุดประสงค์และคาดหมายก่อเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวรอบด้านมีความรู้ความสามารถด้านวิสัชเพาะการบรรษาขั้นพื้นฐานมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติหูเสื่อมซึมแนวทางการทหารของภาคเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแนใส่เพื่อสร้างกองทัพเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นก่อสร้างกลมกองพื้นฐานทั่วกองทัพให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งและมีระเบียบแบบแผนที่ทันสมัยสามารถตอบสนองได้ตามความคล่องต้องการของนาทีเวียกงานตัวจริงในระยะใหม่คาดหมายเพื่อสร้างผู้บรรษาพื้นฐานให้มีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัตินักแน่นเป็นเจ้าการมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่การจัดตั้งมอบหมายให้บุกบืนฝึกฝนล้อมตนเองให้กลายเป็นผู้บรรษาที่มีความไว้เนื้อเสื่อใจในนั้นการเฮียนการสอนแม่นได้กำหนดเวลา11เดือนแต่เดือนกันยาปี2026หาเดือนมิถุนาปี2026โดยปฏิบัติตามโครงการหลักสูตรก่อสร้างใน10ฐานหาบระบบ1ปีฉบับปรับปรุงใหม่ในนั้นเอกสารที่นำมาจัดตั้งปฏิบัติเข้าในการเห็นการสอนมี3หมวดความรู้คือหมวดความรู้ทั่วไปหมวดความรู้พื้นฐานวิสัชเพาะและหมวดความรู้วิสัชเพาะในสุขเฮียนปี2026หาปี2027นี้มีนักเฮียนเข้าร่วมทั้งหมด100สหายและมีนักเฮียนต่างแขวง20กว่าสหายโอกาสนี้สหายพลจตวาท้องศรีกุลสนะก็ได้โอล้มต่อคณะพักคณะบรรษาและพนักงานครูอาจารย์นักสมณกรทั้งหมดจงพร้อมกันเอาใจใส่ต่อการเฮียนการสอนให้เข้มงวดมีสติระวังตัวสูงพร้อมกันตั้งใจคนคัวหำเฮียนด้วยมนะอดทนให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพเอาใจใส่เคารพนับถือในหลักการการเฮียนการสอนและบรรดาข้อกำหนดต่างๆที่คันเทิงวางออกอย่างเข้มงวดพร้อมกันรักษาความสามัคคีให้แน่นแฟ้นระหว่างนักเฮียนกับพนักงานครูอาจารย์ให้กว้างขวางลึกซึ้งเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้การเฮียนการสอนในครั้งนี้ให้มีคุณภาพสูงและรับประกันความปลอดภัยห้อยสนห้อย
1: วันที่18กันยาผ่านมากองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีประกาศเรือนสั้นให้นายทหารของตนโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาหุ่มพันแก้ววังราชคณะประจำพรรคแขวงเลขาพักหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทามีคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการคณะห้องหกห้องคณะพักคณะบัญชาแต่ละกรมกองตลอดฮอดนายทหารที่ได้รับการเลื่อนสั้นใหม่เข้าร่วม สหายพันโทสมปองเจื้อหลวงคำมีหัวหน้าแผนกจัดตั้งพนักงานห้องการเมืองกองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำตาได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการเลื่อนชั้นให้นายทหารอยู่กองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำตาอิงตามกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงภาคที่2หมวดที่3มาตรา22และมาตรา23ว่าด้วยการเลื่อนชั้นนายทหารอิงตามการค้นคว้านำเสนอของกรมใหญ่การเมืองกองทัพกระทรวงป้องกันประเทศตกลงเลื่อนชั้นห้อยเอกขึ้นชั้นพันตี8สหายห้อยโทขึ้นชั้นห้อยเอก33สหายและห้อยตีขึ้นห้อยโท9สหายพร้อมนั้นสหายยังได้ชี้แจงบางปัญหาที่สำคัญต่อภาคส่วนที่ได้รับการเลื่อนชั้นใหม่ในครั้งนี้ตื่มอีกสหายพันโทพรใสพรมยฤทธิ์ห้องหัวหน้าแผนกนโยบายห้องการเมืองกองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำตายังได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคมปี1975ถึงวันที่2ธันวาคมปี2025ให้แก่พนักงานรัฐกรประจำการและบำนาญของแขวงหลวงน้ำตาทั้งหมดจำนวน 5,700 กว่าท่านยิง 1,600 กว่าท่านในนี้กองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำตามีจำนวน 1,000 กว่าสหายประจำการ860กว่าสหายพนักงานบำนาญ220กว่าสหายและเป็นเกียรติขึ้นประดับเหรียญกาโดยประธานพิธีอย่างสมเกียรติตอนท้ายพิธีสหายพลจตวาหุ่มพันแก้ววังราชก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้เน้นหนักต่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นใหม่และได้รับเหรียญกาและนึก50ปีจงพร้อมกันค้นคว้าเสื่อมซึมกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐบรรดามติคำสั่งต่างๆของพรรครัฐและหน้าที่การเมืองของกรมกองอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานศึกษาอุปถัมภ์การเมืองนำพาในคิดติดพันกับขบวนการเวียกงานตัวจริงสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายเพิ่มทวีความสามัคคีอยู่ภายในให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาติดพันกับการปรับปรุงแบบแผนนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้สอดคล้องมีวิทยาศาสตร์ต่างหน้าประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้ง
0: วันที่18กันยา2026อยู่สโมสรกองพัน18กองพันใหญ่502ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม2แสงเวียดงานฮอบด้านประจำไตรมาส3และทิศทางแผนการไตรมาส4ประจำปี2026ทั่วกองพลที่5โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาบุญสมอินทราหัวหน้าการทหารกองพลที่5มีคณะพักคณะบัญชาองค์การ5ห้องกองพันใหญ่ศูนย์ฝึกกองพลกองพันน้อยกองห้อยเอกราชห้องหมอกองพลและแผนกการพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมแต่ละหัวหน่วยกรมกองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันผ่านบทรายงานเวียกงานหอบด้านประจำไตรมาส3และทิศทางแผนการไตรมาส4เพื่อเป็นการตีราคาคืนถึงผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของกรมกองตนในระยะผ่านมาและพร้อมกันวางทิศทางแผนการไตรมาส4ประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้บรรดาหัวหน่วยกรมกองมีความก้าวหน้ามีท่าเปลี่ยนแปลงพร้อมกันจัดตั้งตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ให้ถูกต้องและเข้มงวดพร้อมนี้ก็เพื่อพัฒนากรมกองของตนขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งโอกาสนี้สหายพลจตวาบุญสมอินทราก็ได้มีคำเห็นซึ่งก่อนอื่นสหายได้ย่องยอสมเสยต่อคณะพักคณะบัญชาหัวหน่วยกรมกองที่พร้อมกันสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้กองประชุมมีประสิทธิผลและได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามจากนั้นสหายก็ได้เน้นหนักให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละหัวหน่วยกรมกองจงพร้อมกันเอาใจใส่ยกสูงพลบทบาทในการซี่นำนำพาและศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบให้เป็นปกติเพื่อเป็นท่าแห้งให้กรมกองมีความเข้มแข็งระเบียบวินัยเข้มงวด
1: ในอาทิตย์ผ่านมาสหายพันเอกศักดิ์สมบัติเกียวสิทธิวงศาห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะโอลมพนักงานนักหบอยู่กองบัญชาการทหารเมืองแบงโดยการต้อนรับของสายพันโทไม่แพงภูมิประเสริฐกรรมการพักเมืองเลขาคณะพักหักฐานหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารเมืองแบงมีคณะพักคณะบัญชาตลอดฮอดพนักงานนักหบทั่วกองบัญชาการเข้าร่วมสหายพันโทไม่แพงภูมิประเสริฐได้ผ่านบทรายงานย่อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นด้านดีผลงานหลายด้านเป็นต้นเวียกงานเฮ็ดให้สภาพมีความสงบสำเร็จการลงเก็บกำข้อมูลสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันชาติเข้มแข็ง3บ้านเคลื่อนไหวป้องกันวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรค8ครั้งช่วยเหลือประชาชนมอดไฟลามป่า7ครั้งกอบกู้ภัยพิบัติน้ำท่วม2ครั้งเผยแพร่ซึมบรรดามติคำสั่งแนวทางของพรรคมูลเสื้อต่างๆของพรรครัฐและของกองทัพ15ครั้งสร้างขบวนการด้านต่างๆ36ครั้งและยังได้ยกสูงเวียกงานการปลูกการเลี้ยงเพื่อสร้างแรงรับให้แก่กลุ่มกองตื่มอีกโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับฟังการเผยแพร่กฎหมายอีกจำนวนหนึ่งที่มีการปรับปรุงใหม่บางจุดบางมาตราเพื่อเฮ็ดให้พนักงานนักฮบได้รับรู้และเข้าใจนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานต่อหน้าและได้รับผลดีสหายพันเอกศักดิ์สมบัติแก้วสิทธิวงศ์สายังได้ย่องโยสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเฮ็ดห้องให้คณะพักคณะบัญชาเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้มีความหนักแน่นพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วย7ระบบ18เวียกในมือหนึ่งของกองทัพให้เข้มแข็งยกสูงความรู้ความสามารถฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้เป็นพนักงานหุ่นสืบทอดปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกรวมศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะแบ่งบุคคลรับผิดชอบอย่างจ่าแจ้งเอาใจใส่เพิ่มทวีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมาย
0: ในกลางเดือนกันยา2026ผ่านมานี้แผนกสหพันธ์แม่หญิงห้องการเมืองกรมใหญ่เทคนิคกองทัพได้จัดกองประชุม200เวียกงานสหพันธ์แม่หญิงทั่วกรมใหญ่เทคนิคกองทัพประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการเวียกงานประจำไตรมาส4ปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันโทนางเวียงสวรรค์สมภูห้องหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่เทคนิคกองทัพมีสหายพันโทนางพิสมัยคุณปัญญาหัวหน้าแผนกสหพันธ์แม่หญิงกรมใหญ่เทคนิคกองทัพมีแผนกสาวหนุ่มแผนกกรรมบาลบรรดาคณะหน่วยและแขนงสหพันธ์แม่หญิงกรมกองอ้อมข้างตลอดฮอดสหพันธ์แม่หญิงกรมกองฮักฐานเข่าห่วมกองประชุมส่องแสงดังกล่าวได้จัดโดยใส่วิดีโอส่องแสงทั้งไกลในกองประชุมสหพันธ์แม่หญิงแต่ละกรมกองได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสหพันธ์แม่หญิงในระยะผ่านมาโดยรวมแล้วสหพันธ์แม่หญิงแต่ละกรมกองได้ถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกสุมใส่การจัดตั้งปฏิบัติขบวนการขอแข่งขัน 3D และแผนพัฒนาแม่หญิงแต่ละขั้นโดยปินอ้อมขบวนการรวมของกรมกองอย่างเป็นขบวนการฟุดฟื้นกองประชุมยังได้พันทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026เพื่อให้สหพันธ์แม่หญิงแต่ละกรมกองนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้ประสบผลสำเร็จโอกาสนี้สหายพันโทนางเวียงสวรรค์สมภูได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาผลงานที่แต่ละกลุ่มกองยัดมาได้ในตลอดระยะผ่านมาพร้อมทางเฮียกห้องให้คณะนำสหพันธ์แม่หญิงพร้อมโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มกองเอาใจใส่เฮ็ดเวียกศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้เป็นปกติยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายให้สูงกว่าเก่ามีสติต่อการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบกฎหมายของสหพันธ์แม่หญิงวางออกอย่างเข้มงวดเอาใจใส่ซอกหูหำเฮียนให้หอบด้านเพื่อนำมาพัฒนากรมกองให้กลายเป็นกรมกองที่มีระเบียบแบบแผนที่ทันสมัยสร้างความสามัคคีให้เป็นเอกภาพปฏิบัติระบอบล้มศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบให้บุคคลอย่างจะแจ้งเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ตามการมอบหมายของขันเถิง
1: ในอาทิตย์ผ่านมากองพัน94กองพลที่4ได้เผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศและมอบใบยั่งยืนหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นประจำปี2025โดยการเป็นประธานของสายพันโทสอนไสทองพจันทร์เลขาคณะพรรคฮักฐานหัวหน้าการเมืองกองพัน94มีคณะพรรคคณะบัญชากองพันบรรดาหน่วยพรรคพนักงานหลักแหล่งตลอดฮอดพนักงานสมาชิกพรรคและนักฮบในทั่วกลุ่มกองเข้าร่วมสหายพันโทสอนไสทองพจันทร์หัวหน้าการเมืองกองพัน94ได้มีคำเห็นซี่นำกองประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมนั้นบรรดาสหายในคณะพรรคฮักฐานและคณะพิศพได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่เอกสารสำคัญของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งรวมมีมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวข้อกำหนดว่าด้วยเวียกงานแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวและข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันย่องโยในกองทัพประชาชนลาวกฎระเบียบของพรรคสมัยที่12มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมติตกลงว่าด้วยการรับรองเอาคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6และบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6โอกาสเดียวกันนี้สหายพันโทคอนสมุทรแสนทวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคฮักฐานหัวหน้าการทหารกองพัน94ได้ผ่านมติตกลงของคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศ ว่าด้วยการรับรองหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นบรรดากลุ่มกองที่ขึ้นกับคณะพรรคกองพลที่4ประจําปี2025ในนั้นหน่วยพรรคที่3ได้รับรอง4สมัยหน่วยพรรคที่5ได้รับรอง2สมัยและยังได้มีการประกาศเลื่อนชั้นให้พนักงานภายในกลุ่มกองจํานวน5สหายเติมอีกโอกาสนี้สหายพันโทสอนไซทองพระจันทร์ได้มีคําเห็นย่องยอชมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้พร้อมทั้งมีคําเห็นโอ้ลมต่อบรรดาพนักงานสมาชิกพรรคและนักฮบทุกสหายให้อาจจะใส่ฮัดแน่นความสามัคคีให้เป็นพึกแผ่นแน่นหนาทั้งภายในและภายนอกประกอบส่วนสร้างผลงานสร้างกระบวนการต่างๆของกลุ่มกองให้มีความฟุดฟื้นต่อเนื่องสู่ส่วนสร้างผลงานแสวงหาความก้าวหน้าประกอบส่วนเฮือแหงทางด้านความรู้ความสามารถเข้าใน2หน้าที่ยุทธศาสตร์ว่ารวมว่าเฉพาะการพัฒนากลุ่มกองให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเรื่อย
0: ๆขณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเฮาอยู่ต่อไปเชิญทานติดตามรับฟังบทที่มีหัวข้อว่าวิทยาคารพระธิการกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองให้ระบบพลัดิการในระยะใหม่ถ้าผู้ฟังการสร้างบุคลากรพลัดิการแม่นบัดเก้าขั้นสำคัญในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทันสมัยมีทัศนะการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและมีความสำนิสำนานงานในวิสัสเพาะเพื่อหับประกันการสนองและคุ้มครองพลัดิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสหายพันเอกปริญญาเอกปัญโยธรแก้ววิสิตห้องอำนวยการหัวหน้าห้องอบรมวิทยาคารพลัดิการกองทัพได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเปิดศกเฮียนใหม่ปี2026หาปี2027ว่าการเปิดเฮียนในครั้งนี้แม่นมีความหมายความสำคัญหลายในการสร้างบุคลากรวิสัสเพาะเหล่า6พลัดิการเพื่อตอบสนองให้บรรดากำลังหลวงกำลังท่องถิ่นในทั่วกองทัพซึ่งการเปิดศกเฮียนครั้งนี้แม่นได้รับการซี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทดจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศก็คือกรมใหญ่พลัดิการกองทัพและกรมวิสัสเพาะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปกติคณะพักคณะอำนวยการย้ำใดก็ได้ถือเอาเวทงานอบรมหัดแอบเป็นใจกลางต้นตอของวิทยาคารมีโครงการหลักสูตรตำราสอนและมีเอกสารบทเฮียนต่างๆเพื่อหับประกันให้แก่การเฮียนการสอนทั้งมีข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารพลัดิการกองทัพบรรดานิติกรรมของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองและนำไส้เข้าในการเฮียนการสอนด้านทันแถวครูอาจารย์แม่นได้รับการศึกษาอบรมจบการศึกษาจากภายในและต่างประเทศซึ่งส่วนหลายมีประสบการณ์ในการขึ้นห้องซิสซอนมาเป็นอย่างดีพร้อมนั้นพนักงานหนักหอบที่เฮ็ดเวียกงานปิ่นออมเวียกงานอบรมแต่ละสหายก็มีความกระตือรือร้นเฮ็ดเวียกงานรับประกันให้แก่การอบรมฮัดแอบได้ทุกด้านและประสบผลสำเร็จในแต่ละศกเฮียนที่ผ่านมา
2: ตลอดระยะผ่านมาถือว่าวิทยาคารของเขาได้ถือเอาสำคัญเกี่ยวกับในงานบุคลากรโดยเฉพาะได้ถือเอาบุคลากร23โครงการและมี5ระบบโดยเฉพาะระบบโครงการปัญญาเอกมีอยู่2ปีและมี5 12นิกิจก่อสร้างในทหารขันของผู้ใหญ่ของคนระบบ2ปีถือว่ามีอยู่86นิกิจก่อสร้างปริญญาตรีขันของผู้น้อยระบบ4ปีมีอยู่5สาขา1เป็นงานเสนาพลา2มีงานอุปโภคบริโภค3มีงานขนส่ง4มีงานเสาไฟถือว่าระบบโครงการตัวนี้ถือว่า86นิกิจก่อสร้างเรียงรัดระบบ1ปีมีอยู่5สาขา1เป็นสาขาเสนาพลา2สาขาอุปโภคบริโภค3สาขากิจกรรม4เลขาการเงิน5เลขาขนส่งนอกจากนั้นเขาก็สร้างระบบสังกลางมี2สาขา1เป็นก่อสร้างที่อาหารและบุงแต่งอาหาร
0: สหายพันโทพงษ์สวรรค์วิไลศรีครูสอนเสนาพลาวิทยาคารพลัดิการกองทัพได้ให้สัมภาษณ์เติมอีกว่า
3: ในการเปิดสุเฮียนใหม่นี้เฮาสุดที่มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และอุดมการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาคนใหม่เพื่อสร้างให้กระเจ้าเติบใหญ่และก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญของกองทัพก็คือข้อศาสตร์เบารวมพอเฉพาะข้อคะแนนพลัดิการซึ่งในการก้าวเกี่ยวความพร้อมด้านการสอนและการฝึกอบรมแม่นเฮาได้อิงใส่หลักมูลของการศึกษาโดยการให้ความรู้ คียงคู่กับการปฏิบัติระเบียบวินัยเพราะว่าเฮาได้การเตรียมแผนการสอนก่อนหลักการเนื้อในบทเรียนแล้วเฮาจะได้มูลใส่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงหั่นไปเคียงคู่กันเพื่อให้นักเรียนหั่นรู้ทั้งทฤษฎีและทั้งภาคปฏิบัติจริงเคียงคู่กันเฮาเรียกร้องให้มายังนักศึกษาทุกระบบที่เข้าในโรงเรียนนี้จงพร้อมกันตั้งใจทําเรียนติดตามครูอาจารย์ขึ้นห้องสอนเพื่อเก็บกรรมบทเรียนให้ได้หลายที่สุดเพื่อพัฒนาตนเองก็คือพัฒนากองก็คือพัฒนากองทัพให้เติบใหญ่ก้าวขึ้นเป็นกองทัพที่มีแบบแผนทันสมัยขึ้นเทื่อละก้าว
0: สหาย10เอก 4,000 กุศลนักศึกษาปริญญาตรีเสนาพลาปีสุดท้ายมาจากกองพลที่2ในนามเป็นหุ่นอ้ายได้ฝากมายังนักเรียนนักศึกษาหุ่นน้องในศกเรียนใหม่นี้ว่า
4: สําหรับหุ่นน้องนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามาในศึกษาเรียนในปีนี้ในนามเฮาเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายเฮาอยากฝากว่าเมื่อเข้ามาศึกษาเรียนแล้วต้องตั้งใจศึกษาคุณครูทําเรียนมีความรับผิดชอบปฏิบัติบรรดาข้อกําหนดกฎระเบียบของวิทยาคารก็คือของกองทัพให้ดีมีความสามัคคีช่วยเหลือหมู่เพื่อนร่วมเรียนกันเคารพครูอาจารย์และเคารพการจัดตั้งทุกขั้นตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมตนเองหรือว่าอย่ายานกลัวต่อความลําบากหรืออุปสรรคต่างๆแต่ให้ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองสําคัญที่สุดคือต้องมีเป้าหมายมีความภาคเพียรตั้งใจทําเรียนถ้ามีความตั้งใจหรือภาคเพียรอย่างสม่ําเสมอก็จะสามารถประสบผลสําเร็จในการศึกษาทําเรียนและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กลมกองครอบครัวและสังคมได้ในอนาคต
0: สหายพันตีอนงสอนแก้วกุลณวงศ์นักศึกษาคนควบปริญญาโทสุทธิ5ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาใหม่ศกเรียนปี2026หาปี2027ได้แสดงความรู้สึกที่ได้เข้ามาศึกษาอยู่โรงเรียนแห่งนี้ว่า
5: ก่อนอื่นเฮาขอแสดงความขอบใจนําการนําภาครัฐที่ให้ความไว้เหนือเสียใจที่ให้เฮามาเรียนอยู่สถาบันแห่งนี้เมื่อเขามาทําเรียน
6: เพื่อว่าให้มีแล้วกันนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ครับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .lan บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงถ้าคุณยังสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพผ่านทางไลฟ์สดลาว National Radio ในตอนเช้าๆคือจังซี่ 6:30 นหาเวลา 7:00 น. น30นาทีก็ถือว่าพบพ่อก็มีแล้วกันในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าของมื้อวันศุกร์แล้วได้เป็นตอนเช้าของมื้อวันศุกร์วันที่25กันยาแล้ววันที่25กันยาก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะโดยเฉพาะเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจต่างๆเนาะส่วนใหญ่ก็ถือว่าพักในมื้อวันเสาร์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าพักมื้อวันเสาร์แล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฉะนั้นจะขอให้สืบต่อเฮาแล้วเนาะอันใดมันที่มันเฮ็ดสําเร็จไปแล้วก็ขอให้มันสืบต่อให้ได้รับมากครับผลไปหลายคนเก่าอันใดที่ยังค้างคายังคงค้างเป็นสิ่งท้าทายอยู่ก็ขอให้สืบต่อแก้ไขให้มันลุล่วงไปด้วยดีว่าซั่นซะอีบ่พอใดเดือนข้างหน้านี้เด้ก็สิเบิดปี2026ละปี2027ก็จะเข้ามาแทนทีวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังเนาะทักทายสบายดีมิตรรายการในยามเช้าๆคือจังซี่ระยะนี้ก็ถือว่าฝนก็จะค่อยห้วยลงแล้วเลยฝนจะค่อยห้วยลงแล้วแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงก้าวจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วจะเปลี่ยนฤดูกาลและอีกบ่พอใดเดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนฤดูกาลเป็นฤดูแล้งและสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีหมอกลงยามตอนเช้าเนาะมีหมอกลงก็ได้บางมื้อนี่มีหมอกลงและมีอากาศเย็นๆมีลมพัดเย็นๆมาแล้วฉะนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพเนาะโดยเฉพาะพญาทั้งเดินหายใจเมื่ออากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่เอาเด้ออรุณก็คือเก่าเนาะมีข่าวมาต้นมาฝากมาโอมมาลุมให้มีรายการนะครับฟังก็เป็นเริ่มต้นข่าวทับอิดของรายการเป็นข่าวเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ก็ถือว่าสำเร็จลงในตอนแรงของวันที่13เนาะกันยา2026นี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีมีท่านปอ.เครื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหัวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ให้ฮู้ว่าการประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้จัดขึ้นในวันที่22และก็อัดลงในตอนแรงของวันที่23กันยาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดา ห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเบื้องหน้านอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกรมสุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและกับประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพการพ่นดินประจำเดือนกันยาและกับทิศทางแผนการยุทธสุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมก็ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและก็พิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญกะวาระพ่นดินนออันที่1นี่ก็แม่นสภาพการพ่นดินและก็เวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนก็คือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ่นดินนอประจำเดือนกันยาและก็ทิศทางเป็นการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่15กุมภาพันธ์2026ด้วยกันแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลง08ทับนย.ลงวันที่9กุมภาพันธ์2026นะว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบการจัดตั้งพันธกิจใหญ่บรรดาข้อตกลงขอเสนอเนาะกรมบรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองนครหลวงและกับบรรดาแขวงต่อการนำพาร่วมของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงฉบับเลขที่27หรือว่า27ลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงช่วยนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงในทั่วประเทศการพัฒนาและการปฏิบัติมติ62ทับคบสพเนาะคณะบริหารส่วนกลางภาคมติ34ของสปสของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงาน3สร้างในระยะใหม่และกับความคืบหน้าในการกักเกียมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดตามกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัส08ทับนย.ลงวันที่27มังกร2026ในนั้นต่อการสรุปเวียกงานพ่นดินประจำเดือนกันยาของรัฐบาลกองประชุมได้ตีราคาว่าถึงว่าสภาพการสากลภาคพื้นยังสืบตัวผันแปรไปยังซับสนและก็คาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเขตให้น้ำท่วมน้ำไหลสุเนาะอยู่บางท้องถิ่นที่พาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มและกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงโครงสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมเอาใจใส่สกัดกั้นและก็แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายหับของประมาณได้87ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้56ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7 ส่วนห้อยได้หีบห้อนประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้หรือแก้ไขการระบาดของพยาธิไอแมวหมูแอฟริกาอยู่บรรดา6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็เป็นสินค้าทำเป็นการคุ้มครองสินค้าและก็ค่าบริการสุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟฟ้ารถไฟขออภัยบริเวณรถไฟฟ้าเนาะการขนส่งรถไฟให้มีความสงบความปลอดภัยรอบด้านและก็ได้พัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานค้ำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าหรือว่า 11,000 กว่าเนาะเท่ากับ174ส่วนห้อยของแผนการของเดือนนะของเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายระเบียบการสำเร็จการสร้างกระบวนการเปิดสุขเฮียนใหม่2026 2027และการสรุปถอดถอนบทเฮียนการจัดตั้งปฏิบัติสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุขเฮียน2025-2026ทั่วประเทศเอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและ การป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งในลงก่อสร้างหักฐานอยู่บางบ้านตาเสียงเมืองและกับบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและถื่นฮ้อนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ได้สืบต่อสุ่มไซบูรณะส่วนแบ่งเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้สุ่มไซปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อาจจะใส่ติดตามสภาพการภาคพื้นและกระแสคนอย่างใกล้ชิดการนำพาพักลัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและก็เข้าหัวบรรดากองประชุมสากลพร้อมทางในต้นรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาวเคียงคู่กับผลงานดังกล่าวนี้ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจแก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคำสั่งคำสั่งนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรดาปัญหาสแกมเมอร์เนาะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาเนาะการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องควบพยาธิของบรรดาของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและก็คุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนและก็การยกแง่แบ่งแง่ความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆส่วนในวาระที่2กองประชุมเฮดีด้านและการทำห้องเอาห่างดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2026 2030ห้างแผนดำเนินงานแห่งชาติแม่และเด็ก5ปีครั้งที่6ครั้งที่4เราขออภัย2026 2030ห้างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและเรียบร่างความหุนแหงต่อมายิงและความหุนแหงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3 2026 2030โดยได้ซี้นำให้คณะอภิชอบสมทบกับคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเสนอของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสูงก็คือเวียกนาเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและพันขยายส่งเสริมนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจัดแจ้งอะไรเนาะและก็ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าส่วนวาระที่3กรมสุขเห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาห่างยุทธศาสตร์บัญญัติประดิษฐ์แห่งชาติ2026 2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและนำใช้ดาวเทียมอยู่ลาวระยะที่ระยะแต่ปี2026 2035โดยได้ซี้นำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับแผนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามความเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสูงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใช้การกำหนดขอบเขตการนำใช้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือเวียกการดังกล่าวการกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นใจกลางในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีการจัดบริมสิทธิ์การจัดบริมสิทธิ์นโยบายต่อคงเขตต่างๆที่จะนำใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส่วนวาระที่4ในกองประชุมเห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสภาพปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยเหตุท่าสภาพปรับปรุงการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายอันเดียวผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการเป็นขันคุ้มครองกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆขันตาแสงโดยได้ชี้นำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห่างนิติกรรมติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงคำคิดคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการและก็มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงวาระที่5ในกองประชุมก็ได้ชี้นำให้มีการปรับปรุงออกแบบกาหมายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเรียกมาพันนายกรัฐมนตรีและก็บรรดาห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นเติมอีกสำหรับทิศทางแผนการชุดสุ่มประจำเดือนตุลาสำหรับทิศทางแผนการชุดสุ่มประจำเดือนตุลากองประชุมก็ได้ซีน้ำให้คะแนนการท่องถิ่นภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญก็คือแมนสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันสันป้องกันความสงบทั่วผงส่วนหกด้านสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบห้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการย่อท่อต่างๆในสังคมนี่โดยเฉพาะบรรดาปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการปล้นชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและก็ค้ำประกันความปลอดภัยหอบด้านสืบต่อสุ่มไซเก็บรายรับเข้างบประมาณจากแรงรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแรงรับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งเปลี่ยนทันเป็นทันสมัยและคงพองรายจ่ายให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าสืบต่อ ลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการเป็นความรับผิดชอบภายในการต่างๆต่อเวียกันดังกล่าวสมใสเนื้อในกระเกียมเนื้อในเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นเมื่อมอนี้โดยเฉพาะทางนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กระเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะมีต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลานี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงกระเกียมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และกระทิศทางแผนการประจำปี2027นอกจากนั้นให้กระทรวงองค์การเกี่ยวข้องก็เกี่ยมรายงานทางบททางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เร่งทวงและกระปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่อก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกของนายกผ่านมาเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาแห่งชาติดำรัดกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศาลีแขวงหัวพันให้ฮีพ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางกฎหมายและระเบียบการทางบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและเหตุคงประเพณีอันดีงามของชาติเพื่อบ่ให้สังคมหลงเชื่อและก็เข้าใจผิดพร้อมเดียวกันนั้นให้ห้องการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงดำรัด315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและก็เส้นทางหลวงต่างๆเนาะให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะโครงการที่มีทุนอยู่แล้วทั้งทุน ODA เนาะทุนรัฐและก็การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติ05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยุ่งและกระทรวงเสริมการผลิตระดูฝนและก็การผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการน้ำเข้าและก็การปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็แก้ไขการระบาดของพยาธิไอวาหมูที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นโดยให้ลงลึกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อให้มีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นในต้นหน้าพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้หีบห้อนค้นคว้านโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ครอบครัวที่เลี้ยงหมูเติมอีกเนาะสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยนี่ผลิตเป็นสินค้าภายในต่างประเทศสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและก็พลังงานทางเลือกก็เกี่ยมจัดกองประชุมพิธีเฉลิมฉลองเนาะวันครูแห่งชาติ7ตุลาในครบรอบ32ปีให้ครบรอบ32ปีให้มีเน้นในความหมายและก็เน้นในความหมายความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นกระบวนการปลุกระดมหักอาชีพครูการเก่าเรียนและอื่นๆสุ่มใส่แก้ไขการพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีเนาะครั้งที่10 2026-2030เพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการปัญญาส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมความรู้เข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพให้การบริการของบรรดาห้องหมอรัดให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงส่วนนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27/ย.ให้ได้รับผลดีสืบต่อกระเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำคันสูงและกระเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและก็สมเกียรตินอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและก็การนำบรรดาท้องถิ่นเอาใจใส่เวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ที่กองประชุมได้เห็นดีเป็นกับภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการและก็ท้องถิ่นของตนให้ละเอียดมีความเป็นความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงการจัดตั้งแต่ละขั้นมีคาดหมายเวลาที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยาที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ามีหลายๆปัญหาที่เข่งห้อน ระยะผ่านมาก็ถือว่าจะตั้งปฏิบัติแล้วในเดือนกันยาแต่ว่าในระยะที่เดือนตุลาที่จะมาถึงนี้เพิ่นก็ได้มีหลายๆปัญหาที่ให้สมาชิกรัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาส่วนปฏิบัติธรรมหลักที่38เนาะเมืองปากเงิมนครหลวงวิจันนี่ก็เห็นว่าระยะผ่านมานี่ก็เคลื่อนไหวแบบบ่สอดคล้องตามหลักธรรมคำสอนบิดเบือนความจริงบิดเบือนคำสอนทางด้านพุทธศาสนาเนาะเฮ็ดให้เป็นการงมงวยหลงเสือของประชาชนหลายแต่เพิ่นก็ได้เอาใจใส่เด้อภาครัฐเพิ่นได้เอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหานี้แก้ไขให้มันท่วงทันแล้วก็เด็ดขาดซะปัญหาตัวนี้

รัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีทานอุบันสุพิดาคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในกองประชุมมีทานอุบันสุพิดาได้ผ่านวัดบันทึกมอบภาพจากกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินไปขึ้นกับบรรดากรมและกับผ่านข้อตกลงของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินฉบับเลขที่3288เนาะลงวันที่14สิงหาคม2026ว่าด้วยการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานดังนี้อันที่1นี่อันทับอิดนี่มันโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจโลจิสติกระบบสิ่งสร้างทันสมัยระบบสางและการกวดการคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลงฉบับเลขที่3838ลงวันที่30ตุลาคม2025เอกสารค้นคว้าของกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินฉบับเลขที่0720ทับคอวกลงวันที่16มิถุนายน2026เกี่ยวข้องกับเวียกงานดังกล่าวไปขึ้นกับกลุ่มภาษีเนาะไปขึ้นกับกลุ่มภาษีโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลงฉบับเลขที่3838ลงวันที่30ตุลาคม2025เอกสารค้นคว้าของกรมคุ้มครองวิสาหกิจฉบับเลขที่0720ลงวันที่16มีพนักส่งพัสดุเกี่ยวของกับเวียกงานดังกล่าวไปขึ้นกับกลุ่มคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจที่ปรึกษาการเงินที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลง3838เนาะเอกสารค้นคว้าไปขึ้นกับกลุ่มคุ้มครองบัญชีเพื่อซับซ้อนเข้าในพระราชบัญญัติตามความเหมาะสมโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจหวยและคาสิโนไปขึ้นกับกลุ่มช่วยสหกรณ์ได้บ่นี้เพื่อซับซ้อนเข้าในพระราชบัญญัติตามความเหมาะสมโอนเวียกงานคุ้มครองการเงินวิสาหกิจรัฐลงทุนที่ได้กำหนดในมาตรา10ข้อ3และก็ข้อ5ของข้อตกลงฉบับเลขที่3838เอกสารค้นคว้าของกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินไปขึ้นกับกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะนอกจากนั้นก็ได้มีการประกาศสับส่วนพนักงานจำนวนหนึ่งไปประจำการอยู่บรรดากรมที่ได้มอบหมายโอนเวียกไปเราตามความรับผิดชอบของเทลนาเวียกที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาโอกาสนี้ทานสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำในโอลมและก็เน้นหนักให้บรรดากรมที่ครับมีการโอนเวียกเอาใจใส่ต่อการจัดสรรพลบทบาทและก็บุคลากรให้สอดคล้องเพื่อประกันให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและก็สามารถสร้างรายรับของประมาณแห่งรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกวดผ่านเนื้อในหลักสูตรเนาะมาตรการมาตรฐานความสำเร็จและกับผลของการเรียนสำหรับสั้นมัธยมศึกษาถือว่าเมื่อบัดนี้อยู่สโมสรมหาวิทยาลัยครูบ้านเกินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีพิธีเปิดกองประชุมผ่านเนื้อในหลักสูตรมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับจากการเรียนสำหรับสั้นมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีทานวงเพชรอุดมฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าสถาบันวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มสถาบันผู้อาวุโสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ได้มีคำเห็นกล่าวเปิดการหันเปลี่ยนโครงสร้างระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาระบบ5+4+3มาเปลี่ยน6+3+3ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์สำคัญและก็เป็นบาดก้าวยุทธศาสตร์ของแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็กีฬาการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและก็ทันสมัยเพื่อห้องหับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเสื่อมโยงกับภาคพื้นและกระสากลพร้อมทั้งสุขยุ่งคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของลาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาแบบยั่งยืนหรือว่า SDG หรือว่า SDG การประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อกดแก้หลักสูตรเพื่อให้ประกันคุณภาพให้มีความถูกต้องและการสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถพร้อมทั้งผู้กระดมแนวคิดปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพเทศเหมาะกับนายกศตวรรษที่21ตลอดฮอดการกวดกาความถูกต้องหลักไวยากรณ์และการจัดพิมพ์อันนั้นก็เป็นข่าวๆอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์จากทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่เดชอรุณจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงไซสมบูรณ์เนาะเมื่อวันดมวันนี้ทานคำสุขทานสุขคำเพชรเนาะทานสุขคำเพชรเฮืองบุตรศรีกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะ
ลงเคลื่อน

0: ติดตามกฎการและก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขุดค้นแห่คำตกขอนอยู่ทางแขวงเสสมบูรณ์โดยการต้อนรับของท่านพลคำหงบุญยวงกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์รายละเอียดนักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
1: ในกองประชุมท่านบุญเทียมไซสงครามที่ปรึกษาประธานห้องประธานปกครองแขวงหัวหน้ากองเลขาคณะเฉพาะกิจติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผ่านการติดตามและกวดกาพบเห็นการลักลอบขุดค้นแห่งคำตกค้นจำนวน4บริษัทคือบริษัทอาฟาสำรวจขุดค้นบ่อแฮและกสิกรรมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบปรุงแต่งแห่คำตกคอนอยู่เขตโครงการขุดค้นแห่หินทรายและแห่ติดพันอยู่เมืองท่าทมบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินทรายก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคอนอยู่จุดแยกหินทรายเขตบานนโมเมืองอนุวงศ์บริษัทก่อสร้างและลงทุนบ่อแห่เวียดนามลาวจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบขุดค้นเอาคำตกคอนอยู่เขตโรงเรียนเล่าฮบพลาธิการของทัพบ้านนำยนเมืองอนุวงศ์โดยบ่มีเอกสารอนุญาตตามระเบียบการและบริษัททรัพย์มณีก่อสร้างขวาทางและพัฒนาเฮทาจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบเอาคำตกคอนอยู่เขตหุงเหียนเหล่าลบภาราธิการกองทัพบ้านนำยนเมืองอนุวงศ์เช่นเดียวกันซึ่งจากการกวดกาเจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมทางยึดของกลางและอุปกรณ์หับไซการกระทำผิดเช่นรถจกรถดำรถตักรถจิบตะแก่งแยกหินทรายแยกเฮคำตกคอนผ้าผมถังน้ำมันบังฮอนเฮโถดูดน้ำจากปั่นไฟฟ้าและเครื่องอื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดได้นำมาเก็บรักษาไว้อยู่กรมบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสิสมบูรณ์คำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: ออกจากแขวงสิสมบูรณ์แล้วไปขึ้นไปเหนืออีกตื่นอีกวันหนึ่งนอนเหนือสุดทางผู้สลีซึ่งว่ากรมประชุมเวียดการกวดกาทั่วแขวงผู้สลีข้างที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียดการติดตามกวดกาให้เข้มแข็งหอบด้านต้านและสกัดกั้นการต้านการสลัดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติที่ยนยงจัดขึ้นในวันที่13กันยายนนี้อยู่สโมสรใหญ่ของแขวงภายใต้การเป็นประธานของพลตรีสมพรมิตรพรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงโป่งสลีมีทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำนักศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงผู้ชี้นำเวียกงานภาคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงรายละเอียดนักข่าวแขวงพงศลีมีรายงาน
2: พลตรีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศลีได้มีคำเห็นแลกกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเผยแพร่บทโอรมของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จากนั้นท่านพลเอกวันไสสุขสันต์กรรมการประจำพรรคแขวงประธานกวดกาพรรคประธานองค์การกวดการัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงขั้นแขวงได้ขึ้นผ่านห่างบทสรุปเวียกงานกวดกา5ปีผ่านมาแต่ปี2015-2055และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าแต่2065-2030ของกวดกาแขวงพงศลีสหายได้ยกให้เห็นผลงานหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเวียงสวรรค์รายงานข่าวจากแขวงพงศลี
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมื้อนี้ที่เดชรุ่นได้นำเอามาเสนอก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจแต่มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็หมดลงไปพอดีขอขอบใจมิตรและการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสำหรับมื้อนี้เดชรุ่นพร้อมทีมงานจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
3: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้หับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้หับเงินอุดหนุนเสียกำลังให้งานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้หับอุดหนุนเป็นหลายเดือนเบิ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบฮอนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวโปรสอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการกระทรวงการเงินร่วมกับองค์การสหประชาชาติหารือกับขู่ห่วงพัฒนาประจำปี2016เซกองสำเร็จ
1: ผัดแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตปือพร้อมด้วยคณะสายวันไซพ้องสวรรค์ได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานกวดกาโทแขวงอัตปือระยะ5ปี2021-2025ทิศทางแผนการ5ปี2026-2030จัดขึ้นระหว่างวันที่22-23 กันยานี้กองประชุมได้